0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: สวัสดีครับวันศุกร์ครับ
2: สวัสดีค่ะวันซ้อมวันหยุดนะคะ
1: How are you เดินมามืดไหม
2: ช่
1: วงมืดลงเรื่อยๆอ่ะ
2: เพราะว่าหน้าฝน
1: ใช่ป่ะ
2: น้ำฝน
1: เปลี่ยนว่าเมื่อกี้นี้ตอนพูดไปยังสว่างกว่านี้เลยยิ่งพูดยิ่งมืดยิ่งพูดยิ่งพืดยิ่งพูด
2: ยิ่งพืดยิ่งพื
1: ดยิ่งพืดยิ่งพืด
2: ยิ่งพืดยิ่งพืดเหมือนกระชายเมื่อวานอ่ะ
1: กระจาย
2: กระจายเลยอ่ะ
1: กระจายขาว
2: กระจายแบบกระจายความขาวไปทั่วทั้งหัวเนี่ยเหรอคือต้องบอกว่าเมื่อเช้าอ่ะพอโบโทรปลุกอะค่ะเขาก็บอกว่าพี่อ้ําเตรียมเสื้อกันฝนหรืออะไรติดมาด้วยนะเพราะว่าฝนมันจะดูลงเม็ด
1: ไม่เห็นเคยมีใครปลุกผมแล้วบอกว่าอย่าลืมเตรียมเสื้อกันฝนมาบ้างเลย
2: คุณลอง
1: ทำไมความห่วงใยมันสองมาตรฐานเนี้ย
2: ของพี่อันคือพี่อันไม่ให้ทันค่ะ แล้วพี่อันประเด็นคือพี่อันเป็นคุณหนูค่ะพี่อันไม่เปียกฝน พ
1: ี่
2: อ
1: ันมีรถเดินมา
2: แต่อ้อมเดินไงน้องก็ห่วงว่าพี่อ้อมเดินพี่อ้อมล้มหรือว่าเสื้อกันฝนแล้วสิไหนนี
1: ่เอาเธอเอามาจริงฮะ
2: ฉันเอามาทุกวันนี
1: ่อุ้ยเธอมีกระเป๋าว่ะ
2: นี่กระเป๋านี่อเนกประสงค์ปะ
1: กระเป๋าหลังอ่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ค่ะเสื้อกันฝนเธอแต่มัน practical มากนะมันใส่ลงไปนะแล้วมันกันน้ำนิดๆหมายถึงว่ามันไม่เปียก
1: มันยาวถึงแค่ไหนถึงเข่าไหมโอ้ยได้มีการใส่โอ้ยแล้วเธอพับเหมือนเดิมด้วยนะ
2: เน
1: ี่
2: ย
1: พับเก่งมาก
2: แล้วก็ใส่อย่างนี้ไง practical มากเลยนะ
1: ฉันว่าฉันมีตัวนี้สีนี้ด้วยแต่ฉันยังไม่เคยใส่เลย
2: จริงดิ
1: เออ
2: เพราะว่าเมื่อก่อนต้องพกแต่ตัวใหญ่ใช่ป่ะ
1: ระวังใส
2: ่อันนั้นคือตัวใหญ่เนี่ยจะเอาไว้เวลาฝนหนักๆแล้วแบกเป้แต่อันเนี้ยใส่ย่ามได้เพราะมันเบาชัดจับดูดิ
1: อ
2: ันนี้เบาอยู่
1: เพราะว่าล่าสุดที่ไปอลาสก้าเขาบอกว่าฝนตกปีหนึ่งประมาณแบบ300วันไง
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นคุณน่าจะเจอฝนแหละให้เอาไปเลยนะผมก็เลยไปซื้
2: อ
1: แต่ว่ายังไม่เคยได้แกะออกมาเลย
2: เวลามีเสื้อฝนมันจะเหมือนมีตุ๊กตาห้อยไว
1: ้มันจะฝนไม่ตก
2: มันจะฝนไม่ตกทุกครั้งที่เราเตรียม
1: สรุปว่าซื้อเสื้อฝนแก้เคล็ดว่า
2: ถูกเหมือนคุณผู้ฟังอ่ะ
1: เคล็ดขัดยอก
2: ว่าทาถูเวลาคุณผู้ฟังล้างรถอะค่ะส่วนใหญ่ฝนจะตกปะล่ะคือถ้าเราไม่ล้างอ่ะปล่อยเหนียวๆไว้นะ
1: พูดว่าล้างรถฝนจะตกเดี๋ยวเนี่ยแค่พูดแค่นี้เช้านี้มีคนอารมณ์เสียแล้วเนี่ย
2: มันดูหงุดหงิดเป็นเพิ่งล้างรถไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาเข้าใจทุกอย่างแต่มันก็น่าฝนจริงๆอะค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาก็เตือนอยู่ว่ามันจะมีถึงเมื่อไหร่อะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันศุกร์นะคะเราซ้อมวันหยุดกันดีกว่าอย่าไปเครียดอย่าไปเครียด
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าข่าวเมื่อวานก็เก๋ๆเนาะ
2: เอาเลยเหรอ
1: เอาเลย
2: เหรอ
1: ซัดเลย
2: นี่ซัดใครฉันจะซัดใครเมื่อวานฉันตกใจไม่รู้จะตกใจอะไรก่อน
1: เข้าวัดก่อนไหมเข้าวัด
2: ยังไม่พร้อมเข้า
1: อ๋อจริงเหรอโอเค
2: ตอนนี้คือไม่พร้อมเข้าแล้ว
1: โอเค
2: คือตอนนี้ขอห่างแป๊บเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแป๊บนึงดีกว่าคือตอนนี้แบบมันอะไรกับไม่รู้นึกออกปะคือมันเว้นข่าวนี้ไปช่วงนึงนะคะหมายถึงว่าข่าวทำนองเนี้ยเราเว้นไปช่วงนึงปะ
1: แต่มันไม่ได้แปลว่าไม่มีหรอกแฮะ
2: ใช่แค่ยังจับไม่ได
1: ้เออผมว่าเขาก็พอรู้กันมาพักนึงนะ
2: ใช่กว่าจะรวบตึงมานะคะ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเอาหลักฐานอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละเป็นคนส่งให้เพราะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรับไม่ได้แล้วแล้วมันก็เริ่มชัดขึ้นผมว่ามันก็น่าจะมีความย่ามใจมากขึ้นกันอยู่พอสมควรคนเรามันไม่ค่อยน้อยลงหรอกมันมีแต่เพิ่มขึ้นเนี่ย
2: ด้วยส่วนนึงเอาว่ามันมีคนเราน้อยลงได้นะคะในกรณีที่เขาเชื่อว่าเขาคิดว่าเขาพยายามจะแก้ไขแล้วรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นผิดและอยากจะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นปกติกับอีกประเภทหนึ่งย่ามใจว่าสิ่งที่ได้รับมานั้นช่างหอมหวน
1: อ
2: ันจริงคนเราอ่ะสมมติถ้าเราไปมองคนที่โกงทำไมถึงโกงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะการโกงนั้นน่ะรู้นะรู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีแต่สิ่งที่ได้มันคือเงิน
1: ม
2: ันคืออำนาจมันหอมหวนนะคุณคนที่ไม่เคยได้รับอ่ะหรือได้รับแค่หนึ่งเลเวลก็รู้สึกเยอะละ
1: แล้วคนที่โกงจนชินก็มีนะ
2: มีถูก
1: โกงจนชินแล้วโกรธด้วยนะโกรธเวลาคนอื่นมาห้ามหรือด่าที่ตัวเองโกงอ่ะ
2: ถูกแล้วก็ใช้ตรรกะอ้างว่าคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำหรือถ้าผิดจริงไหนหลักฐาน
1: หรืออย่างเช่นสมมติว่าอ่านโกงจนชินแล้วอ่านเริ่มมาบอกว่าอ้อมต้องช่วย ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการโกงแต่อ้อมอาจจะไม่ได้ประโยชน์ด้วยนะแต่อ้อมต้องช่วยอ่ะนะ
2: ใช่
1: แล้วอ้อมไม่ช่วยอันโกรธด้วยนะ
2: ถูก
1: อันโกรธว่าทำไม
2: เรื่องแค่นี
1: ้ทำไมเรื่องแค่นี้ไม่ช่วยคืออันเพราะมันมีความมันมีคนเพี้ยนเยอะมาก
2: เพี้ยนแล้วมองความผิดปกตินี้จะเป็นปกติคือไม่ช่วยแล้วก็ลำบากด้วยนะแต่บางคนตัวเองไม่ทำเองแล้วก็ยังโยนให้คนที่อยู่ในตำแหน่งที่ล่างกว่าและมีอำนาจน้อยกว่าต้องข่มขืนและยอมรับมันอ่ะคุณคิดเอาดีว่าระบบมันประเทศเราเป็นระบบนี้ปะ
1: มันก็ใช่อ่ะนะฮะ
2: แล้วแก้ไม่ได้กี่เรื่องอ่ะเราถ้ากลับไปดูยังไม่เข้าวัดนะไม่พร้อมกลัวเผลอเราตั้งสติก่อน
1: งั้นฉันดึงเรื่องนี้ออกไปก่อน
2: ไม่แต่เธอลองนึกถึงเรื่องนั้นดิ
1: เรื่องอะไร
2: สอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าคือทุกเรื่องของเราอ่ะมันจะมีคนที่อยู่ระดับบนและไม่รู้บังคับหรือเอาอำนาจมาล่อให้คนที่อยู่ล่างกว่าต้องทำไปเรื่อยๆอ่ะแล้วพอเราแตะไปอ่ะถามว่าคนที่โดนจับคือตำแหน่งไหนตำแหน่งล่างถึงกลางปะบนรอดปะ
1: บนรอดไม่ใช่บุญรอดหรอนะฮะบนรอด
2: ต้องบนขอพระให้รอดแต่ตอนนี้พระก็ไม่รอด
1: ก็ดีแล้วก็ทำผิดก็ไม่ควรรอดหรอก
2: คุณว่า
1: เนี้ย
2: มัน
1: แต่ผมว่ามีคนทำผิดที่เดี๋ยวจะรอดนะฮะ
2: คุณว่ารอดไหม
1: ผมว่ารอด
2: กรณีนี้คือ
1: ไม่ใช่พระนะ
2: อันนี้โยม
1: ผมว่าเรื่องอื่น
2: อันนี้โยมนะกี่คน229ป่ะหรือกี่คน
1: พูดชัดๆสินะ
2: อ้าว
1: ผมว่ารอดว่ะ
2: ฮะ
1: ผมว่ารอด
2: คุณว่ารอดใช่ไห
1: ม
2: ไม่ถึง229คนเนี้ยเหร
1: อ
2: 229คนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรผิด
1: สมมติว่าทุกคนกินกาแฟอยู่อ่านกับอ้อมนะฮะเราคุยกันแบบนี้แล้วฮะ
2: แต่ว่าคุณผู้ฟังอยากฟังป่ะ
1: เราไปเรื่องอื่นของรัฐพันลึกอีกเยอะฮะ
2: คือเราคุยกันแบบนี้จริงๆนะ
1: เราคุยอย่าง
2: น
1: ี้จริง
2: แต่แบบไม่ก็ถ้าคุยกันก็จะบอกว่า22229เนี่ยเขาผิดหรือเปล่าเธอว่าไม่ถึงว่าตัวเขาได้ทำผิดหรือว่าคนอื่นทำให้เขาทำ
1: มัน
2: เขาเป็นเครื่องมือ
1: ฉันไม่เชื่อเรื่องคนบังคับให้เราทำชั่วได้ถ้าเราไม่ยอมอ่ะอ้อม
2: อืมใช่ป่ะ
1: เออ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยสองจำนวนหนึ่งเขาต้องสมัครใจป่ะ
1: ผมว่ามันก็ต้อง
2: ดีด้วยนัดมือชก
1: ไม่ว่าเรื่องใดนะอ่ะผมพูดถึงการผมไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องนี้ละกันนะผมไม่ว่าเรื่องใดผมว่าแบบมันต้องมีการสมประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมันต้องมีอะไรแรกค่ะซึ่งมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเอาเงินทองทรัพย์สินมานะฮะแต่อาจจะแลกด้วยความปลอดภัยแลกด้วยการที่เดี๋ยวฉันช่วยลูกเธ
2: อ
1: ฉันให้ตำแหน่งหรืออะไรสักอย่าง
2: เพราะว่าเราคิดว่ามันมีการนิโกชิเอตบางอย่างถูกไหมฮะคือนิโกชิเอตจากสิ่งที่เราขาดก็ได้หรือนิโกชิเอตจากสิ่งที่ให้เสริมแล้วเพิ่มบางอย่างก็ได้ถูกป่ะฉันไม่ได้ขาดสิ่งนี้นะแต่ถ้าได้มามันก็มันก็มากขึ้น
1: อ
2: ่ะถูกไหมล่ะมันก็น่าสนใจอยู่คุณว่าอันนี้เรื่องนี้หลุดไหม
1: เรื่องไหนฮะ
2: เนี่ยจำนวนเนี้ยเขาหลุดไหม
1: ผมว่ามันเขาอาจจะแบบไม่เขาอาจจะดูจากกระแสนะครับถ้าดูจากกระแสผมคิดว่ากระแสมันก็แรงพอสมควรผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในภาวะประมาทหรือเปล่าว่าแบบเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะเข้าใจป่ะไม่อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าย้อนกลับไปกาลครั้งหนึ่งเนี่ยผมไม่พูดถึงความผิดถูกนะฮะแต่ผมพูดถึงเรื่องกระแสตั้งแต่ตอนนู้นย้อนกลับไปครั้งแรกที่บอกว่านี่รัฐโทษกรรมสุดซอยถูกไหมนะตอนนั้
2: น
1: แล้วสุดท้ายจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการลงถนนครั้งใหญ
2: ่
1: แต่ผมรู้สึกว่าครั้งนั้น
2: เ
1: นี่ยมันมีความฮึ่มอยู
2: ่
1: มากกว่าตอนนี้อีกแต่ถ้าถามผมนะผมว่าตอนนี้น่ากลัวกว่าตอนนั้นอีกผมรู้สึกว่านะตอนนี้มันสุดทางมากแล้วนะตอนนี้ถ้าดูอย่างที่เห็นและอย่างที่หลายคนพูดว่าเป็นว่าแบบเบ็ดเสร็จอะไรเงี้ยแล้วหากมันเป็นจริงเนี่ยผมว่านะตอนนี้เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ever ตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วเบ็ดเสร็จได้เบ็ดเสร็จมาก
2: คือ
1: ถ้าเขาย่ามใจไปไกลขนาดนั้นนะผมว่าก็
2: คือเขาดูถูกประชาชนเกินไปอ่ะ
1: คือถ้าเขาคือมันไม่ได้ให้ตัดสินนะมันแค่ให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเองนะ
2: คือถูก
1: เข้าใจป่ะมันแค่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเองอ่ะ
2: คือการที่ไม่ยอมรับที่จะอธิบายอย่างมีเหตุและผลโดยปราศจากอารมณ์เนี
1: ่
2: ย
1: แล้วถามก็ไม่ได้คำตอบไม่ใช่แค่เรานะอ้อมคือ
2: ใครถามก็ไม่ได้
1: ใครถามก็ไม่ได้คำตอบ
2: แล้วจะได้คำตอบ
1: ทำไก่ตอบควายอะได้คำตอบแบบโทษนะไม่ได้ตอบอย่างบัณฑิตอะ
2: คือมันกลายเป็นเหมือนตอบอวัตกรรมเพื่อให้พ้นไปอะนึกออกป่ะ
1: แล้วก็จะผมรู้สึกว่าแบบควรเลิกคนที่เข้าสู่การเมืองอะผมว่าช่วยลดระดับความกวนหน่อยเถอะ
2: ดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วย
1: ใช่แล้วก็แต่งตั้งคนที่มาดำรงตำแหน่งทำหน้าที่ในการตอบคำถามโดยเลือกคุณสมบัติที่เป็นแบบนี้อีกผมว่าอะไรกันเนี่ย
2: อยากจะเชิญคุณเอ๋กลับมาเลยชื่ออะไรนะที่คุณเอ๋ฟาร์มไก่ของคุณเนี่ย
1: ปรินา
2: เออ คือถ้าตอบแบบเนี้ยคุณปรินาเอาว่าในบางจังหวะเธอตอบชัดกว่าเลย แล้วในเนื้อหาอ่ะถ้าเราตัดความอะไรบางอย่างออกไปนะ บางทีเขาก็ตอบแบบเคลียร์กว่าเยอะเลย
1: แต่คุณเอกก็ปวดหัวนะฮะ
2: เขาก็มีความปวดหัวแต่ถามไก่ยังตอบไก่อยู่อ่ะ
1: ก็เขาเลี้ยงไก่ไง
2: ใช่ไหมเนื้อมาถามไก่ก็ยังตอบไก่ก็นั่นแหละคืออะไรที่ทำให้เราจะต้องเผชิญกับคนที่มาดูแลเราแต่ตอบคำถามประหลาดหรือคนที่ดูแลเราในขณะที่ดูแลเราก็ดูคอนเสิร์ตไปด้วยอ่ะคุณเห็นข่าวปะ
1: อ๋อเห็น
2: คุณเห็นข่าวปะ
1: ไลฟ์สตรีมมิ่ง
2: คือหัวจะปวดคือถ้าคุณซื้อแล้ว500 บาทอ่ะคุณดูวันไหนก็ได
1: ้
2: คือจริงๆเพราะว่า
1: เขาอยากดูสดดูอัศนีวสันต์รอบสุดท้ายไง
2: เข้าใจแต่จริงๆเขาประชุมให้เสร็จก่อนแล้วก็
1: และรู้ป่ะว่าเขาส่วนหนึ่งที่ถูกจับได้เพราะอะไร
2: เพราะอะไร
1: เพราะเขาเปิดเสียงด้วยฮะ
2: แต่เขาบอกเขาเปิดเสียงเบา
1: แต่เขาไม่ได้บอกเขาไม่เปิดเสียงนะอ้อม
2: แต่เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคลับมานานไม่ได้เปิดเสียงดัง
1: แล้วเราเคยเจอไหมฮะคนที่เปิดอะไรพวกนี้ดูแล้วคิดว่าตัวเองเปิดเสียงเบาอะแต่จริงๆ
2: เคยระดัง
1: อ
2: ันนั้นก็เรื่องนึงแต่ประเด็นคือคุณทำงานใช้ภาษีประชาชนอยู่คุณจะไปดูคอนเสิร์ตได้ยังไง
1: แล้วจริงๆคำตอบคืออ๋อเปิดเสียงเบาเหรอ
2: ไม่ใช่
1: คือเปิดดูในเวลาทำงานระดับนี้ก็ผิดแล้วว่า
2: คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังประชุมอยู่มันดูสิ่งเหล่านี้ไม่ได
1: ้ผมพูดตรงๆนะคุณไม่ต้องอธิบายเลยคุณขอโทษอย่างเดียวขอโทษอย่างเดียวแล้วยอมรับเลยว่าเป็นแบบอย่างที่แย
2: ่หรือมันทำให้เราชวนคิดว่าอ๋อใครๆในนั้นเขาก็ทำกันเพียงแต่ว่าใครดูอะไรเท่านั้นเองแล้วใส่หูหรอแล้วแค่เขาไม่ได้ใส่หูเขาแค่ซื่อแล้วก็ดูเหมือนอยู่ในฮอลไงเพราะในฮอลมันไม่ใส่หูไงอ๋อมันจะเสียมันจะออกมา
1: ไม่ได้ใส่หูเดี๋ยวคนเขารู้ว่าใส่หูไง
2: ใส่ข้างเดียวก็ได้ไหมคือแบบคือมันแก้ตัวน้ำขุ่นแก้ไม่ขึ้นอ่ะ
1: ก็คนที่ถูกจับได้นะตอนนี้
2: เป็นอย่างนี้หมดเหรอ
1: คือคนที่ไม่เนียนทั้งนั้นไม่ว่าจะในวัดในโรงแรมในโพยทุกอย่างคือคนที่มีความย่ามใจทั้งนั้นน่ะที่ถูกจับได
2: ้แล้วก็แต่คนพวกนี้นอกจากย่ามใจแล้วมีสกิลการตอบคำถามด้วยนะวิธีพวกนี้นะเขาจะมาคู่กันเขาไม่มีสกิลในการปกครองเท่าไหร่แต่เขามีสกิลอะไรก็ไม่รู
1: ้ครับ
2: ก็ประเทศเราเก่งที่สุดแล้วอย่างที่อ้อมเคยตั้งข้อสังเกตที่คุณอันเราคุยกันนะเนาะ
1: ครับผมนะอีกเรื่องเมื่อวานนี้ที่มีการชุมนุมกันเกิดขึ้นตรงบริเวณนี้แหละ
2: นะ
1: ครับตรงต้นถนนอโศกของเรานี่แหละฮ
2: ะ
1: ตอนคุณเดินกลับไปคุณเห็นนะ
2: คนทยอยไปแล้วอ้อมก็ได้ยินตลอดค่ะก็ส่งใจไป
1: ครับผมเห็นก็เขามาตั้งเต็นท์อะไรกันในซอยกันอยู่พักนึงเลย
2: พักใหญ่เลยแล้วก็มีการนั่น
1: ตอนบ่ายกลับไปอีกรอบนึงก็เคลียร์ละ
2: เคลียร์ค่ะก็มีถึงช่วงสายๆอ้อมได้ยินไปถึงจุดที่ว่าเราแบบเหมือนอยากให้โลกแบบให้คนต้องรู้ว่าย้ำถึงความเป็นไทยแต่เราปีทั้งไทยพุทธไทยอะไรเงี้ยเนื้อหาก็มีส่วนหนึ่ง
1: แต่ถ้าโดยภาพรวมคิดว่าเขาเป็นไปโดยสงบตามสมควรนะครับก็สถานทูตอิสราเอลประกาศปิดให้บริการชั่วคราวก่อนหลังจากที่มวลชนมาปักหลักเรียงรายกันในเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการส่งรองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูตนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ตั้งใจมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังอะไรเงี้ย
2: ยังไงอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่าไงนะครับ Facebook ของ Israel in Thailand ก็มีการเผยแพร่ประกาศเรื่องของปิดให้บริการชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่ามีการชุมนุมกันแล้วก็จากเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินให้ติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์แทนกันไปก่อนนะครับก็เขาก็ย้ำนะตอนนี้บอกว่าขอให้มั่นใจว่าเขาไม่ได้นิ่งเฉยตอนนี้มีการออกคู่มือปฏิบัติมอบไปกับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลกำชับให้เคารพวัฒนธรรมและกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดนะครับอ่ะในมุมนึงเราเรียกร้องเขา
2: เขาก็บอกว่าเขาทำแล้ว
1: ในอีกมุมนึงผมก็อยากจะฝากไว้ว่าเราขอให้เขาเคารพกฎหมายเราก็ช่วยเคารพกฎหมายเราด้วยเหมือนกันเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากเราไม่เคารพกฎหมายเรา
2: ถูก
1: เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่และคนจำนวนมากใต้โต๊ะรับฟินรับสวยซ้ายขวาหน้าหลังทำให้เขาทำในสิ่งที่เขาทำไม่ได้อย่างได้ authorize
2: ถูกนั่นเราก็กำลังกลับไปที่คำว่าย่ามใจ
1: อีกแล้ว
2: ทุกคนทำด้วยความย่ามใจและดูถูกประชาชนคนอื่นอีกแล้วถูกไหม
1: เราไปว่าเขาอีกด้านหนึ่งย้อนกลับมาเราว่าเราด้วยเหมือนกันนะฮะ เขาก็ขยับสับเปลี่ยนนะครับตอนแรกเนี่ยงานวันนี้ที่จะเริ่มเนี่ย ถ้าผมจำไม่ผิดเริ่มบ่าย 3 หรือบ่าย 4ไม่รู้จะยาวถึงเที่ยงคืนเขาก็ลด ลดขนาดแล้วก็ขยับเวลามาจบทั้งหมดภายในไม่เกิน3ทุ่มแล้วก็จากเดิมแบบพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลดเหลือหลักร้อยนะฮะแต่ประมาณ 8-900 ประมาณเนี้ยนะครับก็คืออย่างน้อยเขาก็ลดแรงปะทะให้รู้ว่าฟังบ้างนะครับ
2: เขาก็มีความฉลาดแหละค่ะประเทศเนี้ย คือเขาก็ไม่ได้โบ้ว่าประเทศนี้เขาไม่ใช่คนโง
1: ่
2: แต่สิ่งที่เราก็คือเนื้อหาของเมื่อวานทางคณะที่มารวมตัวกันนะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการที่เรากำลังจะบอกว่าขอให้เขารับฟังเพราะมันน่าสนใจไงประเด็นที่ว่าประเทศเขาก็น่าจะมีความเขาเรียกอะไรตัวเขาก็ยังเถียงไม่จบกับพื้นดินที่หนึ่งของเขาอยู่เลยตัวเขาก็ยังเถียงกันไม่จบแล้วเขาก็น่าจะรู้ความเจ็บช้ำของการมีปัญหากันตรงนั้นว่าของใครของใครของใครถูกไหมมันมีการออกมาแล้วว่าเป็นของใครแต่พอคุณไม่รับแล้วคุณเที่ยวไปทำแบบนี้กับแผ่นดินอื่นที่เขามีความที่มันออกมาชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่ของคุณ
1: อ
2: ะอย่างแผ่นดินไทยมันไม่ใช่ของเขาปะ
1: เอาไม่ใช่อยู่แล้ว
2: ก็ถูกไงมันไม่มีความต้องสงสัยนึกออกปะไอ้แผ่นดินที่เขามีปัญหาเนี่ยมันมีความต้องสงสัยว่าอาพระเจ้าให
1: ้
2: นึกออกปะ
1: คือมันอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเข้าใจป่ะมันไม่ได้เกิดจากนโยบายของประเทศไม่สามารถเหมารวมว่าอิสราเอลทั้งหมดตั้งใจ
2: ทำแบบน
1: ั้นอะไรเงี้ยแต่ผมว่าคุณก็ต้องไปคุยกับคนของคุณให้ได้เหมือนกันนะฮะ
2: เพราะว่าในลักษณะของงานที่ทำสิ่งที่ทำมันมาในมันไม่ได้มาเป็นนักท่องเที่ยวอย่างที่คุณเอ่ยไงคือเจตนาของการมาเที่ยวมันแบบหนึ่งแต่เจตนาของการมาอยู่มาสร้างฐานที่อยู่เป็นชุมชนมันก็แบบหนึ่งอ่ะคุณว่าถูกปะล่ะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้เขามีจดหมายเปิดผนึกนะครับค่อนข้างยาวนะผมคงอ่านหมดไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยตอนเริ่มต้นก็ดีเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยวและปราศจากการประนีประนอมแต่คือใช้ภาษาดีแต่แข็งแรงแต่แข็งแรงดีเวลาแห่งการใช้ภาษาทางการทูตอันนุ่มนวลหรือความเงียบสงบที่ถูกมองว่าเป็นความยินยอมได้สิ้นสุดลงแล้วแข็งแรงดีนะแต่สุภาพดีนะประเทศไทยและประชาชนไทยต้องการเห็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงคำตอบตามพิธีการหรือการรับทราบที่ไร้ความหมาย
2: คือทุกอย่างชัดหมดเลยอ่ะ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการชำระเงินการช่อโกงการบริการการละเมิดกฎหมายการก่อความวุ่นวายการไม่เคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดขึ้นซ้ำซากจนคนในหลายพื้นที่หมดความอดทนนะครับจะไม่ยอมให้คนใครเข้ามาใช้อำนาจและแสดงกริยาเหยียดหยามเจ้าของประเทศอีกต่อไป
2: แล้วเป็นเมียนี้ด้วยนะประเทศคุณเป็นประเทศที่ชอบรุกรานคนทั่วโลกสร้างปัญหาให้กับประเทศต่างๆในโลกนี้ยังไม่มีที่สิ้นสุดชอบอ้างคำสั่งพระผู้เป็นเจ้าว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของคุณพื้นที่ตรงนี้เป็นของคุณอิสราเอลเกิดขึ้นมาได้เพราะว่ามหาอำนาจที่สร้างให้เกิดขึ้น
1: เกลียดสำเนียงอะ
2: ใช่ไหมถึงจะเป็นการก่อตั้งประเทศอิสราเอลแต่คุณไปขอที่ดินซึ่งชาวปาเลสไตน์อยู่อาศัยมาเป็นร้อยๆปีโดยคุณอ้างว่าที่ตรงนี้เนี่ยคือที่พระผู้เป็นเจ้ามอบให้เนี่ยแล้วเราก็ทำให้เห็นว่าเนี่ยมันมีโน่นนี่นั่น
1: แต่อย่างไอ้เรื่องกรณีพิพาทผมไม่ลงแล้วกันนะฮะมันอยู่ที่ว่าคุณจะไปจุดตรงไหนว่าใครอยู่ก่อนใครอยู่ที่คุณจะเริ่มนับตรงไหนแล้ว
2: ถูกแล้วก็นับเสร็จแล้วเรายอมรับกันหรือเปล่าแต่สิ่งที่ในนี้เขากล่าวอ้างถึงเนี่ยเอาว่ามันก็แฟร์ก็คือคนในพื้นที่เขาไม่โอเคไงแต่คนในพื้นที่คนไหนที่ขายที่ให้เขาก่อน
1: ครับเนี่ยแต่ว่านิดนึงนะก็มีการพูดถึงนะอย่างเช่นวิธีการยึดครองที่ผ่านมามีหลายวิธีสำหรับประเทศไทยด้วยความร่วมอยู่ในจดหมายนะผมด้วยความร่วมมือของข้าราชการไทยบางคนและนักการเมืองไทยบางคนมันก็มีการพูดถึงเห็นไหมย้อนกลับไปถึงจุดนี้แล้วก็มีการเอ่ยถึงจุดนี้นะครับถ้าไม่จริงผมคิดว่าก็ควรออกมาปกป้องตัวเองว่าไม่จริง
2: คนไหนจะออกก่อน
1: แต่ถ้าจริงผมคิดว่าก็ต้องไปดำเนินการต่อว่าแล้วมันทำแบบนี้ได้ไงที่ผมกำลังจะอ่านต่อคือการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเช่นรับบายโจเซฟชายแคนเตอร์ออกได้รับการสัญชาติไทยโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติเขียนชัดในนี้เลยนะอยู่ในจดหมาย
2: หมายถึงว่าในตอนนั้นน่ะนะคะ
1: ใช่ใช่เขาเขียนซึ่งตกลงผิดปะล่ะเอาถ้าผิดก็ไปเข้าสู่กระบวนการ
2: แต่ถ้าไม่มีผิดก็ต้องให้ผล
1: ผมคิดว่าคุณอนุพงษ์ก็น่าจะออกมาเคลียร์เรื่องนี้เหมือนก
2: ัน แต่ว่าประโยคต่อไปนี่น่าสนใจมากนะ
1: แต่การให้สัญชาติก็สามารถถอนสัญชาติได
2: ้อ่า
1: คุณก็เลยไม่เอาสัญชาติธรรมดาแล้วนะขอเป็นบัตรประชาชนแทน
2: advance
1: เพราะถ้าให้บัตรประชาชนแล้วถอนไม่ได้ไงไม่ใช่แค่สัญชาตินะเป็นคนไทยเลยนะครับ
2: ไล่เขากลับประเทศไม่ได้ในประเทศไม่ได้
1: จึงกลายเป็นต้นเหตุของการเอาทุนอิสราเอลเข้ามาเพราะเบื้องหลังคุณก็คือกลุ่มไซออนิส
2: อันนี้เราไม่รู้แต่การให้บัตรประชาชนได้อันนี้ไม่ควรปะ
1: อืม
2: ใช่ปะบัตรประชาชนไม่ควรได้ง่ายขนาดนั้นปะ
1: อืม
2: หรือเพราะเป็นรับใบ
1: แต่บางส่วนที่เหลือจากนั้นผม
2: ไม่อ่านข้ามไปก่อน
1: ผมก็รู้สึกว่าบางเรื่องมันก็เป็นการสรุปที่
2: คุณรู้สึกเหมือนด่วน
1: จำ to the conclusion นะอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะอันนี้ขอโดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยและไม่ได้ไม่เห็นด้วยเอาใหม่ผม
2: คือผมไม่
1: มีความรู้เรื่องนี้มากพอแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่เราต้องกระโดดเข้าไปตัดสินถึงขนาดที่บอกว่าอิสราเอลร่วมกับสหรัฐอเมริกาและผู้นำประเทศไทยบางคนเนี่ยผมรู้สึกว่านี่คือการสรุปละนะครับเพื่อสร้างให้ประเทศไทยต้องอยู่ในภาวะชักศึกขวานี่คือการชี้นำละผมรู้สึกว่านี่คือคุณคิดแล้วว่าทฤษฎีของคุณถูกแล้วคุณเขียนอยู่ในนี้นะฮะจนเราต้องทะเลาะกับจีนเนี่ยเขียนอย่างนี้นะโดยสหรัฐอเมริกาประเทศลูกพี่ของคุณเนี่ยมันเริ่มเป็นภาษาอีกแบบนึงแล้วเห็นไหมตอนแรกเริ่มต้นแบบนี้
2: มันต่างจากในครึ่งแรกที่เรารู้สึกได
1: ้ทำให้ประเทศไทยต้องเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มอินโดแปซิฟิกเพื่อปิดล้อมจีนอ่ะเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้เริ่ม
2: อันนี้ประชาชนทั่วไปเราอาจจะยังไม่รู้ในสิ่งนี้นะ
1: และยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าจริงไม่จริงเข
2: ้
1: าใจไหมมันเป็นความคิดเห็นซึ่งผมไม่สามารถตอบว่าทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงอะแต่ว่ามันก็เคลื่อนตัวกันไปในหลายจุดประมาณนี้แหละนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นภาษาที่ไม่เหมือนตอนแรกแล้วนะสำหรับผมนะครับคุณอ้างว่าเป็นบุญคุณว่ามีรายได้จากนักท่องเที่ยวอิสราเอลปีละ3-4 แสนล้านสามถึงสี่แสนคนนำเงินเข้าสู่ประเทศไทยนะครับจำนวนมากแต่เงินที่เข้าไทยมาใช้จ่ายนั้นก็อยู่ในธุรกิจของพวกคุณเองไม่ได้ต่างจากจีนเทาเลย อะไรเงี้ย
2: แต่อันนี้เขาก็มีมูลเพราะว่าเราก็มีคนในพื้นที่ที่เขาไปอยู่หลายอันแล้วก็เจ็บปวดอยู
1: ่
2: ทางเราก็มีเพื่อนรู้จักอยู่บ้าง
1: ครับเพราะฉะนั้นเขาจบลงตรงที่มีการข้อเรียกร้องก็คือขอให้หนึ่งนะเอาสั้นๆนะฮะควบคุมพลเมืองของตนเองทันที2ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด3เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบที่ดินและองค์กรนะครับ
2: อ
1: ันที่4คือส่งสารนี้ถึงรัฐบาลอิสราเอลสารแห่งความไม่พอใจอย่างรุนแรงไปยังกระทรวงต่างประเทศและรัฐบาลของอิสราเอลให้ยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนโรงพยาบาลนักเรียนและก็การปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยทันที
2: ค่ะก็เมื่อวานนี้คือการเคลื่อนตัวซึ่งเอาว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนไทยจำนวนไม่น้อยรู้สึกกังวลและรู้สึกไม่ได้โอเคกับเรื่องนี้นะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่รู้สึกไม่ใช่โอเคกับการไม่โอเคกับการรวมตัวนะแต่ไม่โอเคกับเนื้อหาเดียวกันนั่นแหละเอาว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่คุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้สัญญาณวิทยุไม่ค่อยดีเลยเหรอคะคุณผู้ฟังบอกเมื่อกี้เราก็ได้ยินเสียงจี๊ดนะ
1: ผมได้ยินเสียงจี๊ดจี๊ดจี๊ดในหูแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบ
2: โทรศัพท์ใครมีสัญญาณแทรกหรือเปล่าหรืออะไรแต่จี๊ดในหูเลย
1: มีใครมีปัญหาเรื่องสัญญาณในช่องทางไหนบอกได้นะฮะหรือแล้วสัญญาณมันเป็นยังไงคือมันมีอะไรแทรกหรือว่ามันไม่ชัดหรือมันเป็น
2: รบกวนอธิบายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเวลาเราแจ้งไปทางฝ่ายเทคนิคเขาก็จะถามว่า
2: โปรดจงอธิบาย
1: ถูก
2: ตอนนี้ตัวเมืองปทุมฝนตกหนักมากตอนนี้อโศกก็โศกอยู่ค่ะ
1: ผมว่าอโศกก็น่าจะใกล้นะครับเมฆลอยต่ำ
2: เมฆดูสวยงามใช่ป่ะพี่อุ้ยป่ะ
1: เมื่อยามมองฟ้าฟ้าดูกว้างใหญ่เหมือนกาว
2: อันนี้พี่ชายป่ะ
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: ถูก
2: ฉันเคยหลับตา
1: พี่ชาย
2: บางทีฉันไม่มีก็ได้ถ้าพี่ชายจะร้องแบบนี้ฉันไม่มีน้องก็ได้เพราะว่าเคยจินตนาการตามเพลงนี้เราก็รู้สึกว่าจะจูงกับใครวะเนี่ย
1: อ้าวฉันมีพี่ชายฉันซาบซึ้ง
2: แต่ฉันไม่มีไงเธอให้จะจูงกันไม่ซื้อเหรอ
1: เธอก็เล่นเป็นเด็กในจินตนาการก็ได
2: ้ฉันเล่นตลอดเธอไม่ต้องห่วง ฉันพูดคนเดียวตลอดถ้าเกิดว่าเสาตอบฉันได้นั่นน่ะแม่ฉันต้องเครียด ฉันพูดคนเดียวฉันยังตอบคนเดียวแต่ฉันยังรู้ว่าเสายังตอบฉันไม่ได้วันใดถ้าเสาตอบฉันได้วันนั้นแหละเธอเนี่ยมันจี๊ดๆในหู
1: วัดเสมียนฝนกำลังมาฟังทุกอย่างปกติดีค่ะอ้าว
2: ฟังผ่าน Facebook ชัดเจนดีมากแจ้งวัฒนะครึ้มๆกเกษตรมืดมากค่ะคุณผู้ฟังอยู่ทางนู้นเสียงวิทยุใต้ฝนโปรย อะไรเนี่ยว้าย
1: วันนี้วิทยุซ่าๆอ๋อเหรอ
2: เป็นคนสนุกค่ะ
1: ซ่าได้แต่อย่ากลางนะ เราพูดถึงวิทยุนะฮะโอเค
2: เราไม่ได้พูดถึงนิสัยเราด้วยนะ โอ้ยหัวจะปวดนะ
1: ครับผมนะฮะแล้วเขาก็รวบคุณเควินนะบางคนใครคือคุณเควิน
2: เควินก็คือสิ่งที่เราเคยพูดถึงที่บอกว่าเจ้าของ
1: สวนสัตว
2: ์สมุยที่โดนคนไม่เข้าไปคนชาวนึงอ่ะเข้าไปแล้วไม่จ่ายตังค์แล้วบอกว่าจะจ่ายตังค์ต่อเมื่อดูแล้วโอเคแต่ปรากฏเขาแล้วเขาบอกว่าบ้านเขาโดนเผาใช่ไห
1: ม
2: ที่ฝรั่งเศสแต่ปรากฏตัวเขาเองโดนในประเทศแล้วนะ
1: เพราะตัวปรากฏว่าพอโผล่ไป
2: ตัวเขาก็ตึง
1: ตัวเขาก็เป็นสายตึงเหมือนกันนะฮะค
2: ือ
1: ค
2: ุ
1: ณเควินบอกว่าครับมีพฤติกรรมนะฮะที่มีหลักฐานคือคุกคามด่าทอเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายบุคคลสัญชาติตุรกีบาดเจ็บเลยนะครับมีการเอามีดพกมาขู่ด้วยมีพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายหยาบคายหน้าสถานที่เอกชนในพื้นที่ทำร้ายร่างกายเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวบุคคลดังกล่าวโพสต์ข้อความเชิญชวนให้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งให้มาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนเองแสดงความเห็นและชุมนุมทางการเมืองรวมถึงแสดงสัญลักษณ์ทางศาสนาโดยการเอาพื้นที่ของประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาการเมืองเคยถูกพนักงานต้อนรับขออภัยเคยถูกพนักงานต้อนรับถูกแล้วถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำตัวลงจากเครื่องบินของสายการบินเนื่องจากว่าทำการข่มขู่ผู้โดยสารในเครื่องบิน
2: คือทั้งหมดเนี่ย
1: พฤติกรรมที่เคย
2: มันพฤติกรรมที่ฟังดูแล้วมันไม่ได้โอเคนะคะแต่ในกรณีนี้สิ่งที่อ้อมน่าสนใจคือนี่เขาชี้แจงว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เขาโดนในประเทศเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเดียวกันถูกทำโดยประชาชนประเทศอื่นล่ะจะโดนในประเทศเหมือนกันได้ไหม
1: ก็เขาบอกมาบอกว่ากฎหมายไม่มี
2: ดับเบิลมันไม่ใช่ดับเบิลสแตนดาร์ด
1: สแตนดาร์ด
2: เพราะฉะนั้นมาตรฐานเดียวซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในสิ่งที่เรากำลังกังวลหรือให้ความสำคัญเนี่ยถ้าแม้นมีหนึ่งในหลายข้อนี้หลายๆข้อนี้รวมกันเหมือนที่ชาวฝรั่งเศสคนนี้โดนอ่ะถ้าประเทศอื่นไม่โดนอันนี้น่าสนใจป่ะคุณอันว่า
1: ครับ
2: ถูกไหม
1: มีคนบอกเสียงผมเบาผมขยับไมค์แล้วดีขึ้นไหมฮะโอเคไหมขออภัยเมื่อกี้ไมค์ไกลนิดนึงจริง
2: จริงอ่ะ
1: เน
2: ี่ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามาตรฐานนี้มันออกมามันต้องใช้ได้กับทุกประเทศที่ทำตัวแบบเดียวกันเพราะเรามีนักท่องเที่ยวที่โวยวายทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่จ่ายเงินยั่วยุมีไหมมี
1: ม
2: ีเรามีทั้งหมดเหมือนกันแต่ทำไมน่าสนใจยังทำไม่ได้
1: ไม่แต่ผมว่ามันคงไม่ใช่แบบว่าอันในประเทศในประเทศในประเทศ
2: เข้าใจมันต้องหนักพอ
1: มันต้องหนักพอถึงจะ deported
2: แต่การที่ใช้สถานที่หนึ่งเอามาทำสถานที่หนึ่งแจ้งแบบหนึ่งแล้วเอามาทำแบบหนึ่งอย่างนี้ไม่ผิดกฎหมายหรอสมมติแจ้งว่าคุณเปิดโรงแรมแต่คุณเปิดเป็นสถานเกี่ยวกับศาสนาชุมนุม
1: ผิดจี
2: อันนั้นเราเอาผิดได้ยังอ่ะ
1: จริงๆไม่ใช่แค่ในประเทศนะฮะผมว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของไทยก็ควรถูก
2: ในประเทศ
1: ก็ควรถูกในประเทศ
2: จากอาชีพ
1: จากอาชีพจากอับไปหีออกจากตำแหน่งของคุณด้วยเหมือนกันน่ะ
2: แต่เดี๋ยวพอเปลี่ยนชื่อ
1: พระเขาเรียกว่าอะไรนะพระประราชิก
2: ประราชิก
1: นักท่องเที่ยวในประเทศเจ้าหน้าที
2: ่ไล่ออก
1: เออควร
2: แต่เดี๋ยว
1: มันไม่ใช่แค่เด้งไปเด้งมา
2: เด้งแบบเด้งตอนนี้เด้งเป็นสกุชี่คือดูแบบอะไรอ่ะคือเอะอะก็ย้ายจากอันนี้นะห้าเสือสมมติห้าเสือห้วยขวางเด้งไปเด้อเด้งเข้ากลุ่
1: ม
2: เดี๋ยวสักพักอะกลุกก็แตกเป็นรุ่นกลุกแตกแล้วก็ไปอยู่ตรงสอนออื่น
1: เหมือนอย่างเรื่องในวัดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยรวบรวมหลักฐานแจ้งตำรวจแล้วถ้าตำรวจผิดเราแจ้งใครอะ
2: แจ้งตำรวจเพราะเราแจ้งคนอื่นไม่ได้เพราะเราพอเราไปแจ้งนักการเมืองก็จะได้ประมาณหนึ่งนักการเมืองก็ทำสุดใจแล้วแต่มันก็ไปตกตรงตำรวจอยู่ดีเราต้องไปแจ้งตำรวจที่สู้ไหวเอาว่ามีตำรวจอีกเยอะเลยนะที่เห็นและอยากสู้แต่สู้ไม่ไหวเพราะต้นทางแรงเงิน
1: สู้ไม่ไหวหรอฮะสู้ไม่ไหวผมว่ามัน
2: คุณต้นทางคุณแรงขนาดนั้นนะ
1: เรามีอำนาจอะไรก็ไม่รู้อะอยู่เยอะด้วยอะ
2: เรามีลอร์ดวอเดอมอร์อยู่เยอะมาก
1: ใช่จริงนั่นคือสิ่งที่ทำให้เมื่อเราถึงจุดนึงเราจะบอกว่าพูดไม่ได้แหละเนี่ยเข้าใจป่ะหรือมันจะหยุดดึงเธอบอกว่าแต่ตรงนั้นก็ไม่มีใครทำอะไรได้แล้วเนี่ยมันจะไปจุดหยุดอยู่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่มันอยู่ดีๆก็คล็อก
2: คือมันเหมือนเราอยู่กับพีระมิดหลายอัน
1: เดี๋ยวนะโทษนะ
2: นั่นจี
1: คุณฟังได้ยินเสียงจีไหม
2: ได้ยินเสียงจีในหู
1: โบไม่ได้ใส่หูใช่ไหม
2: โบไม่ใส่หู
1: อ๋อหนูใส่เหรอ
2: แบบพวกพี่จี
1: ของพี่อ่านกับพี่อ้อมเนี่ยเสียงแบบมีเหมือน
2: นี่คุณฟังบอกฟังใน TikTok ชัดกว่า Face แต่พี่ๆไม่เห็นข้อความเลยมาบอกในนี้ว่ามีเสียงจี่เหมือนกัน
1: ขอบคุณครับเรามีทางเอาข้อความจาก TikTok เข้ามารวมกันในนี้ได้ไหมที่ผ่านมามันมีเอามารวมเป็นสายหลักได้ไงแต่ตรงนั้นเอามาไม่ได้หรออ
2: ันนี้
1: อ๋อเหรอ
2: เดี๋ยวเขาดูอยู่มั้ง
1: โอเค
2: เดี๋ยวนะกลับไป
1: ซึ่งการที่หูคุณกับหูผมจี่พร้อมกันแปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นที่หูไง
2: ใช่ไม่ได้อยู่ที่
1: มันต้องเกิดขึ้นที่ระบบกลาง
2: แล้วเมื่อกี้ถึงเรื่องไหนแล้วนะความจำเราก็ดีด้วย
1: หลอดวอร์โม
2: อ๋อเราก็จะจินตนาการว่าเหมือนเราไปเที่ยวอียิปต์อะในอียิปต์อะคุณผู้ฟังมันก็จะมีพีระมิดเยอะเราก็จะมีหลายเรื่อง
1: แล้วก็มีหลายยอดใช่ไหม
2: ใช่ป่ะมันจะมีหลายยอดที่เราไปไม่ถึงสักยอดแล้วเราก็จะรู้ว่าที่นั่นอะมันจะมีความถูกดูแลโดยเทพที่เยอะเหลือเกินแล้วเราก็จะหาไม่เจอว่าเทพท่านไหน ที่คุ้มครองพีระมิดนี้อยู่อ่ะนึกออกปะหรือมีร่มรวมใหญ่อีกเทพหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเทพรายอะไรอย่างเงี้ย
1: รา ราโอรารา
2: รา ไปเรื่อยเปื่อยอ่ะคือบางทีเรื่องมันเครียดนะคุณผู้ฟังแล้วมันเศร้า
1: เขาบอกในวิทยุบางส่วนบอกมาบอกว่ามีเสียงจี่จี่มาเหมือนกัน
2: TikTokก็จี่เฟซชัดแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคุณอ้อมคงหิวอะส่งมาต่อก็จี่อ้อมรู้สึกว่าคุณผู้ฟังกำลังพูดถึงอะไรรู้ปะ
1: อะไร
2: เหมือนเขาจี่ อ้อมหิวอะ
1: ฉันคิดว่าเธอหิวแล้ว
2: ฉันว่าเธอหิวฉันหิวใช่ไหมฉันหิวเนาะเพราะฉัน48ชั่วโมงฉันยังไม่ได้กินเยอะเลยคุณผู้ฟังบอกว่าพี่อ้อมกลับจาก Impact แล้วเหรอคะหนูยังอินยูวิ่งอยู่ใน Impact อยู่เลย
1: เออแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ต้องขอแบบเคารพใจมากเลยนะ
2: ของพี่ป้อมพี่โต๊ะค่ะ
1: เธอรู้ไหม
2: เพิ่งรู้
1: เหมือนกันมั้ย
2: เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: เออเพิ่งรู้อ่ะว่าโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ
2: คือหลายคนคงได้เห็นแล้วว่ามีเมลที่มันเป็นไวรัลอยู่เหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: ครับก็แต่ว่าคอนเฟิร์มแล้วนะฮะว่ามันคือแฟกต์นะฮะ
2: จริงเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีคนเอามาพูดแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีใครเดินไปถามพี่เขาแต่นี้ก็ได้ถามบนเวทีตอนซ้อมนิดนึงว่าโอเคเปล่าทานข้าวหรือยังแต่ถามองค์รวมเพราะช่วงนั้นมันมีความเครียดที่เกิดขึ้นหลายเรื่องอะเนาะก็คืออย่างที่ทราบกันว่าคือคุณแม่ของพี่ป้อมพี่โตเสีย
1: เสียวันแรก
2: วันที่2ก็คือวันแรก
1: ว
2: ัน
1: ที
2: ่
1: 2
2: ไปถึงวันที่2กันยาซึ่งคือวันแสดงรอบแรก
1: ตัวเลขคือวันที่2ซึ่งคือการแสดงรอบแรก
2: ซึ่งเป็นวันรอบที่มีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นน่ะใจเขาแบบต้องนิ่งมาก
1: คือเขาก็นิ่งมากนะ
2: เขานิ่งมากเขาไม่ฟูมไฟล์อะไรไม่พูดอะไรเลยให้ใครรู้อ่ะเขายังเล่นทุกอย่างเป็นปกติอ่ะ
1: แล้วทำทุกอย่างได้อย่างดีพอดีอ่ะทำทุกอย่างได้อย่างพอดีทั้งหมดก
2: ็ไม่ดึงเรื่องนี้ออกขึ้นมาพูดบนเวทีเลยนะ
1: สุดยอดจริงๆอ่ะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะครับการทำอาหารให้อร่อยไม่ใช่แค่มีฝีมือนะอ้อม
2: ทำไมล่ะคะทำไมคุณย้ำฉันล่ะคะ
1: แต่วัตถุดิบเครื่องปรุงมีส่วนสำคัญมากครับวันนี้มีหนึ่งไอเทมเด็ดครับที่คนมีติดครัวนั่นก็คือพริกผัดน้ำมันไร่ทิพย์แค่ฟังก็รู้แล้วมันจะทำให้ถึงเครื่องขนาดไหนเขาทำมาจากพริกขี้หนูสวนป่นพันดีคั่วจนหอมครับแล้วนำมาผัดกับน้ำมันที่ได้จากการเจียวหอมและกระเทียมอีกทีนึงทำให้พริกผัดน้ำมันของไร่ทิพย์เนี่ยนะครับให้รสชาติเผ็ดจัดจ้านและมีกลิ่นหอมปรุงอาหารด้วยรสชาติที่เผ็ดนัวถึงใจครับความดีงามก็คือมันเข้ากับเมนูไทยแทบทุกจานเลยอย่างเช่นจานยำจานต้มเผ็ดข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก๋วยจับทรมานจริง
2: คือพูดไปอ่ะน้ำลายก็เอื้อก
1: นี่คือน้ำลายเอื้อกใหญ่มากเลยตอบโจทย์สายแซ่บไม่ต้องปรุงเยอะครับแค่เติมพริกผัดน้ำมันไร่ทิพย์ลงไปนิดเดียวรับรองว่ารสชาติมันจะเด็ดรสชาติมันจะเผ็ดหอมมันจะลอยเด่นทุกอย่างขึ้นมาเลยนะฮะตอนนี้เขามีเลือก2ขนาดนะครับขนาดใหญ่คือ500กรัมนะฮะซองใหญ่นะครับก็เหมาะกับร้านอาหารเลยที่ต้องใช้ปริมาณเยอะๆอยู่แล้วแต่ถ้าใช้ที่บ้านผมว่าใช้เป็นซองไซส์85กรัมก็ได้ตอนนี้มีวางจำหน่ายที่กูเม่มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์ซีเชมอลแล้วก็ล่าสุดมีที่7 11แล้วก็7 11ออนไลน์ด้วยนะครับแต่เมนูที่เป็นเมนูง่ายๆแบบข้าวร้อนๆจะใส่ไข่ต้มไข่ดาวหรือไข่เจียวใส่หอมแดงซอยแล้วก็ใส่พริกผัดน้ำมันของไร่ทิพย์แล้วก็บีบมะนาวใส่น้ำปลานิดนึงแค่นี้ก็ครบเครื่องจริงๆแล้วนี่เขาแนะนำมาหลายเมนูแล้ว อยากให้ลองดูฮะ อร่อยง่ายไม่ต้องคิดเยอะครับฝากไว้ด้วยเลยนะครับพริกผัดน้ำมันไร่ทิพย์สะดวกเลยหาซื้อได้ง่ายๆเลยก็7 11แล้วก็7 11ออนไลน์ด้วยครับ
2: ทำไมนึกถึงไอ้นั่นอะปลาส้มถ้าปลาส้มร้อนๆนะแล้วก็คลุกกับข้าวแล้วใส่พริกแล้วใส่อันนี้หน่อยๆนะน้ำลายอมน้ำลาย
1: เกลือ
2: ก อย่างนี้เลยอ่ะคุณผู้ฟังคือมันไม่ไหวจริงๆมันไม่ไหวจริงๆแล้วตอนนี้สิ่งที่นึกถึงอะไรรู้ป่ะพอเห็นเขาว่าไรทีป่ะอยากกินถั่วคืออยากเคี้ยวถั่วเขาเลยอ่ะนะคะคุณผู้ฟังเราต้องไปขอบคุณก่อนเนาะข้าวโอ๊ตหุงแมคคาแรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรเต้ขอโทษค่ะถ้าเริ่มมีอาการอะแฮมนึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโปเต้ปราปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะ
1: ครับผมกระชายขาวนะครับ
2: ไม่ใช่กระจายนะคะ
1: ขยี้ตัวเองเอาเบรกแป๊บครับ
2: เล่นตัวเองไม่เจ็บค่ะ
0: โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7 Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

ชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนนายหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: อ้าวอ้าวอ้าวหยุดกระแอมเปิดไมค์พอดีนะฮะดูเหมือนตรงเราเมฆจะบางเลยนะฮะเมื่อกี้เมฆลอยต่ำตอนนี้เมฆไปแล้วนะฮะ
5: เมฆดูสวยงาม
6: พี่ชาย
5: คือถ้าเรียกอย่างเงี้ยพี่ชายก็วิ่งหนีอ่ะพี่ชายอันเนี้ยพี่ชายก็หันมาน้องเกิดอะไรขึ้นล่ะจ๊ะหนูอะไรทับเท้าลูกหนูอ่ะนิมนต์เข้าวัดนะคะพร้อม
4: มาเข้าวัดก็จริงๆผมว่าทุกคนรู้รายละเอียดกันหมดแล้วล่ะเนาะ
5: แล้วคุณผู้ฟังเมื่อวานน่ะใช่ป่ะเมื่อวานน่ะเห็นข่าวก็แบบอ่ะทิชโชต92ล้านเห็นตัวเลขและสยองอ่ะ92ล้านตัวเลขสยองก่อนพอตอนไป3อ่ะมาทำอีใช่ป่ะแล้วเจอข่าวของเรื่องเล่าใช่ป่ะ
4: ฮะ
5: ก็มาผันไปทำกวงทำไมเขาเก็บโต๊ะเป็นหลักฐานวะคำถามเนี้ยคือทำไมโต๊ะส้มต้องเป็นหลักฐานหลักฐานมันก็คือในกุฏิไม่ใช่หรอ
4: แต่จริงๆไม่ต้องเก็บหลักฐานหรอกไหมภาพชัดขนาดนั้นอะ
5: ก็พิสูจน์อะไรอีก
4: พิสูจน์ DNA อย่างเงี้ยหรอ
5: ไม่ต้องอะไรนะ
7: เขาจะเอาไปทำลายทิ้งค่ะที่ดูตอนเช้า
5: ไม่รู้จะทำ
4: เหรอเอาเก็บออกไปเพื่อทำลายทิ้งเงี้ยหรอเพราะว่าเก็บไว้แล้วมันเป็นสะเทือนใจเงี้ยหรอ
7: ว่าเอาไปไว้ที่วัดอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต่อไปอ่ะมันอาจจะกลายเป็นแบบแลนด์มาร์คที่ถ้าไปวัดต้องไปดูตัวเขาก็เลยขอไปทำลายทิ้ง
5: อ๋อกลัวคนไปดูตัวที่วัดคือ
4: หรอจะมีคนอยากไปดูโต๊ะตัวนี้เหรอ
5: เธออย่าดูแคลนเธออย่าดูแคลนเราไม่ดูแคลนกันเพราะบางทีมันเรื่องบางเรื่องมันก็ไปจนถึงจุดหนึ่งอะแต่ตอนที่เห็นว่าเก็บโต๊ะเป็นพยานหลักฐานพยานวัตถุนี่ฉันตกใจนะ
4: นะณตอนนี้วัดปิดนะจ๊ะก็ประกาศด่วนเลยปิดพื้นที่โบราณสถานชั่วคราวแต่ว่าด้วยเหตุผลเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลนี้นะฮ
5: ะ
4: เหตุผลคือปรับปรุงระบบไฟฟ้า
5: ค่ะก็คืออยู่ๆไฟฟ้าระบบของวัดก็รวนเมื่อวานตอนเที่ยงยังใช้ได้อยู่ศึกตอนศึกยังใช้ได้อยู่ตอนศึกยังใช้ได้และตอนศึกอ่ะท่านก็มีความเป็นห่วงนะรู้ป่ะเขาบอกว่าร
4: ู้เขาพูดว่าเป็นห่วงศาสนา
5: ใจก็อยากจะบอกไม่เป็นไรค่ะการศึกไปอาจจะทำให้ศาสนาง่ายขึ้นอีกนิดนึงแล้วทำให้ดูว่า
4: ก็ไม่รู้ว่าแบบคืออาจจะแบบเพิ่งสำนึกในเวลานั้นมั้ยเป็นไปได้ไหม
5: เอาว่าเขารู้ตัวมาตลอดเอาว่าโตป่านี
4: ้ห้ามใจไม่ได้
5: รู้ตัวตลอดค่ะ
4: ห้ามใจเท่าไร
5: ตึงตึงตึงตึง
4: หัวใจก็ยังไม่ฟัง
5: ตึงตึงตึงตึง
4: ขีดเส้นตายเอาไว
5: ้ว่าเธอไม่รัก
4: ว่าไม่ไปวัด
5: ไปเถอะแล้วยังคงไปได้ค่ะแต่ไม่รู้จะเลือกยังไงถ้าคิดอะไรไม่ออกไหว้พระประธานค่ะคุณผู้ฟังท่านจะไม่ทำให้คุณผิดหวังพระจะประทานให้คุณคุณแค่สบตากับพระประธานแต่ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่คือตอนนี้วัดก็ต้องปรับตัวแล้วก็ บุคลากรของวัด สมมติสงฆ์ทั้งหลายก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเข้าใจประชาชนในความสงสัย แต่จะมาบอกว่าข่าวอย่านำเสนอและไม่ให้สงสัยเลยเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะในเมื่อพระผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี
4: ้
5: ยังมีข่าวแบบนี้
4: จริงๆเขาให้เกียรตินะ เขายังมีพิธีจับศึกอะ
5: ใช่
4: ในความเป็นจริงไม่ต้องมีพิธีแล้วนะ
5: มันมีมันยังไงก็ต้องศึกยังไงก็ต้องศึกแล้วก็เป็นพระผู้ใหญ่พอๆกันด้วยนะที่มารับอ่ะคือเขาก็คงเห็นคือเรื่องที่เคยปฏิบัติดีก็มีแต่เรื่องนี้ก็ปาราชิกของแท้แล้วมันมีการไปยุ่งเกี่ยวกับเงินซึ่งอันนี้มันก็ผิดในหลายๆส่วนเลย
4: คือผมก็ไม่อยากวิจารณ์แต่กำลังจะวิจารณ์เลยเนี่ยจริงๆนะผมว่ามันแปลกตั้งแต่แบบที่ทำเหรียญแล้วอะผมแค่เหรียญก็ชื่อแปลกแล้วอะ
5: ไม่แต่ตอนนั้นน่ะเหรียญเขาคือจตุคามแต่มันก็ทำให้คนฮึกเหิมนะคนก็ฮึกเหิมแล้วก็ทำมาหากิน
4: คือถ้าก็คงต้องมองไปมุมนั้นนะเนอะคือแบบสร้างเหรียญเหนือดวงเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบมัน
5: แต่เขาบอกว่าคนได้ไปก็เจริญงอกงามอยู่แต่ค่าเหรียญเท่าไหร่คุณรู้ป่ะตอนเนี้ย
4: ไม่รู้เลย
5: มีไประดับ 4,500 3,500

0: อันทำจตุคามด้วยอะไรเงี้ยแต่คนก็นับถือเพราะตอนนั้นคนไปเรื่องจตุคามเยอะมากนี่เป็นวัดแรกๆเลยนะคุณแล้วคุณ
1: อ
0: ะแล้วก็บอกว่าเหรียญเนี่ย 450,000 350,000 บางเนื้อเนี่ยไปถึง1ล้าน
1: อ
0: ะคือก็ต้องบอกเลยว่าถ้าขายก่อนเนี้ยยกฐานะแต่ตอนเนี้ยยกฐานะลงนิดหน่อยจากสินทรัพย์ที่มั่นใจว่าที่ห้อยคอไว้ 450,000 แต่บางคนเขาก็บอกว่าณวันที่เช่าวันนั้นวันนั้นมันก็เป็นการประกอบสิ่งที่ปกติดีแต่วันนี้มันมีการคาดเคลื่อนทางแบบทางตัวบุคคล1คนเท่านั้นน่ะนึกออกป่ะ
1: ครับก็ก็มีความพยายามในการแก้ไขกับปัญหาเรื่องนี้กันหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นบอกว่าก็เคยคุยกันว่าวัดควรเป็นนิติบุคคลไหมล่ะบัญชีมันจะได้ชัดเจนกับอีกอันนึงนะตอนนี้ที่มีความชัดเจนออกมาเมื่อวานนี้ได้เห็นก็คือใบอนุโมทนาบัตรที่เป็นกระดาษไม่มีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีแปลว่าไม่มีผลทางกฎหมายที่ใดนะฮะถ้าบอกว่าขอใบอนุโมทนาบัตรเราให้เป็นใบมาไม่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้เขาบอกแบบนั้นคือเมื่อก่อนเราสามารถเอาใบอนุโมทนาบัตรเป็นเหมือนกับ
0: ใบ
1: กำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีในเรื่องของการนี่ไงฉันทำบุญได้เท่าไหร่เท่าไหร่ว่ากันไปเขาบอกเดี๋ยวนี้ก็คือถ้าจะเป็นการทำบุญในแบบนี้ที่มันสามารถลดหย่อนภาษีได้จะต้องใช้เป็น e-payment หมดเลย
0: ใช่ที่เรากดที่วัดนะคะสมมติว่าเราไปตามตู้แล้วเราเห็นแล้วมันก็จะมี QR code เอาอันนั้นน่ะได
1: ้เพื่อให้มันรู้ว่ามันเข้าสู่บัญชีอย่าง
0: แท้
1: จริงและเอาสิ่งนั้นน่ะมาใช้แทนใบอนุโมทนาบัตรได้เลยแต่คำถามก็คือบางครั้งพอเราสแกนใบมันเป็นชื่อบุคคลนะ
0: เออเหรอนี้ดูแล้วเป็นชื่อวัดตลอด
1: ก็ต้องดูถ้าหากผมพูดเลยแล้วกันสำหรับผมนะสำหรับอ่านแล้วกันสำหรับคนอื่นแล้วแต่ถ้าขึ้นมาเป็นชื่อบุคคลผมไม่โอน
0: ก่อนเรากดยืนยันเราดูตรงนั้นก่อน
1: ผมไม่โอนแล้วไม่มีบอกว่าโอ๊ยคิดอะไรแบบนี้กำลังจะที่ทำบุญแล้วมันขัดบุญขัดดวงแล้วแต
0: ่มันมีที่ทำบุญเยอะค่ะเราเลือกได
1: ้
0: อันนี้เราก็ยังคงทำนุบำรุงศาสนานะแต่เราเลือกได้เราเลือกเอ๊ะกับบัญชีที่มันไม่ตรงมันไม่เข้าวัดโดยตรงได้นะสำหรับอ้อมเพราะว่าอันนี้มันก็มีกรณีว่าเขากำลังจะสืบเส้นทางการเงินอีกเพราะว่ามันมีการออกใบอนุโมทนาที่มันแปลกๆอยู่20รายการซึ่ง92ล้านเนี่ยอันนี้คือ92ล้านที่เขาบอกว่าเส้นทางการเงินแล้วคุณเห็นป่ะเมื่อวานมันมีภาพของทองแท่งคุณเห็นป่ะ คุณผู้ฟังทองแท่งเหมือนช็อกโกแลตเลยอะค่ะคือทองแท่งแท่งละ10บาท วางเรียงกัน10แท่งชนับอยู
1: ่
0: เธอมันเหมือนช็อกโกแลตเลยห่อทอง ฝอยทองอะเธอคิดดูสิวางเป็นขนมเลยแล้วมันกี่ล้าน
1: อ
0: ะ ประมาณ6ล้านอย่างต่ำ เพราะมัน100บาทถูกป่ะ
1: ก็คือขโมยแหละมันคือยักยอกแหละแล้วก็เขาบอกว่าแบบโอ้โหต้องใช้รถต้อง 4-5 คันนะขนของมาจากบ้านนะ
0: บ้านไหนอะ
1: ที่แบบยักยอกไปอะ
0: เพราะเขาโอนไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย
1: เยอะมากแต่ว่าก็เข้าก็ณตอนนี้ก็เข้ามอบตัวกันอยู่ผมว่าจริงๆก็คงต้องดูว่าใครที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดตรงนี
0: ้ถึงจุดที่
1: ผมว่าคุณว่า2คนเหรอ
0: ไม่พอ
1: นี่เขาสองคนไม่พอผม
0: เขาเอาวัยยาไปตรวจละเอาไปคุยแล้วก็แต่คือไม่ให้สัมภาษณ์นะคะแต่ประเด็นก็คือการเข้าไปตรวจที่กุฏิถึงขั้นต้องถือเครื่องนับเงินไปนะนึกว่าไปแบง
1: ค
0: ์แต่ตอนนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องเข้าไปนะคะวัดปิดเราก็ไม่ต้องไปเข้าไปทางบันเทนพักก่อน
1: ตอนนี้เบื้องต้นที่เจอคือพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งรูปประพันธ์รวม90บาทเงินสด3ล้าน5โทรศัพท์3เครื่อง iPad 1เอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2สมุดบัญชี7สัญญาซื้อขายที่ดิน1เอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพใบประกันทองคำ6ใบซื้อขายทองคำอีก7แล้วก็สลากออมสินอีก4
0: ซึ่งยังไม่ได้บอกนะว่าแต่ละใบมูลค่าเท่าไหร
1: ่
0: แต่พระที่ใครห้อยคอไว้ก็เชิญตามสบายนายกก็ห้อยนะคะนายกก็มีองค์หนึ่งน่าจะ 450,000 อ๋ออ
1: ันนี้เลยเหรอรุ่นนี้เลยเหรอ
0: เออ
1: เหนือดวงเนี่ยเหรอ
0: yeah. มีคนเคยเห็นไม่รู้นายกเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนพระที่ห้อยหรือยังแต่มันมีรูปที่นายกก็ห้อยรูปนั้นไปเต็มที
1: ่
0: นี่ไงไม่ธรรมดา
1: โอเคโอเคอ่ะแล้วแต่ถ้าหากว่ามันช่วยเตือนสติมันจะเป็นแค่หินก้อนหนึ่งหรืออะไรก็ได้แล้วแต่คุณถ้ามันช่วยเตือนสติได้มันก็แล้วแต่ละกัน
0: เตือนว่าอะไรอ่ะ
1: ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูก
0: อันนั้นไม่ต้องห้อยพระก็ได้
1: ก็บางคนก็ยังทำไม่ได้เลย
0: พระประธานห้อยคอก็หัก
1: ครับผมอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเชอร์โค้ด

0: สีติดทนนานถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวครับ
1: คุณฟังไม่ต้องทะเลาะกันค่ะมีคุณฟังบอกว่าบางทีน้องโบต้องห้ามดีเจคนถามว่าห้ามเรื่องอะไรคือห้ามพวกเราร้องเพลงค่ะคือห้ามพวกเราไปร้องเพลงค่ะคุณฟัง
0: ลาก่อน
1: คือเราไปได้ทุกอันนะคะ
0: วันจันทร์เจอกันครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: วันนั้นครับผมไปวิ่งมาแดดแรงร้อนเหงื่อแตกแล้วก็เป็นตะคริวอีกฮะนึกว่าตัวเองจะเป็นลมไปซะแล้วคุณหมอครับ
3: อันตรายมากเลยนะปอเวลาที่เหงื่อออกร่างกายไม่ได้เสียแค่น้ำแต่เสียวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำคัญอย่างโพแทสเซียมแล้วก็โซเดียมด้วยทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวฉับพลันปอก็เลยเป็นตะคริวแต่ถ้าโชคร้ายความดันตกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันเนี้ยฮีทสโตรกได้เลยนะ
4: ยังเล่าไม่จบเลยครับผมจิบเกลือแร่แล้วก็สังเกตตัวเองตลอดวิ่งเข้าร่มเป็นระยะสบายใจได้เลยฮะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
0: ก่อนจะบ๊ายบายกันไปครบธงชาติกันนะครับก็มาย้ำมาเตือนกันนะฮะอยากชวนทุกคนครับให้เปลี่ยนมุมมองต่อความปวดอย่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับเคาน์เตอร์เพนบอกว่านี่คือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ต่างหากและเป็นการใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดเลยคือกลัวอะไรกับความปวดแล้วเขาก็ชวนเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนให้เจฟเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยทั้งงานดนตรีการแสดงซึ่งเขาทุ่มเทเต็มที่ทำงานอย่างเต็มที่ไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวล้าใช้กำลังหนักออกกำลังกายดูแลตัวเองเตรียมพร้อมสำหรับทุกงานทุกคอนเสิร์ตการแสดงนี่คือภาพสะท้อนที่ผมว่าเป็นแบบอย่างที่มันใช่จริงๆของคนรุ่นใหม่นะครับที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จและเคาน์เตอร์เพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ครับและเคาน์เตอร์เพนจะเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะฮะในการมุ่งมั่นทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะนะครับ
2: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: 마주르는데차랑나무춤춘마도해요잡히다왔나요
6: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
7: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนตานียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
6: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ File and
3: File Close up shot
4: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
10: ทำฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: การเสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News
5: โดย
7: ได้เรียนดับเล่นกองภูเขาทอง
8: มาถึงพี่เอกก็วางยาผมเลย
9: วางยาเธอไปกล่าวหาเขาอย่างนั้นลอยๆไม่ได้นะ
8: คุณดูนะเดี๋ยวหน้าจอต้องดับแน่ๆนั่นไงเห็นไหมเห็นไหม
9: เธอมียานพิเศษอย่างรู้ได้เลยเหรอ
8: รู้เลยมันขึ้นอะไรบางอย่างขึ้นมาปุ๊บนี่ไง
9: มันเป็นเซนส์พิเศษนะคะ
8: นี
9: ่
8: ล็อกอินก็ภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทย
9: เออ no no ภาษาไทย no
8: พาสส่งพาสเวิร์ดภาษาอังกฤษนะ
9: พาสเวิร์ดแล้วก็ล็อกอินก็เปลี่ยนทุกวัน
8: อย่าอุ้ยดีนะที่ผมเห็นก่อนนะไม่งั้นถ้าเกิดนั่งอ่านข่าวไปตาเลือกอีกนะ
9: ใช่เพราะว่ากำลังอ่านข่าวอยู่แล้วเลือบตาขึ้นมาเห็นวิศวะตาเลือกดูลนลานก็คือสมาธิฉันก็กระเจิงเลย
8: ไปเลยนะโอเค
9: เนี่ย
8: เราไปนักวางยาเหร
9: ออีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะวางยาเธอละ
8: กลัวยังเลย
9: ไม่วางยาแค่เครื่องจ้า
8: เช้านี้เป็นไงบ้างฮะตื่นมาแล้วบอกว่าฝนพลอยๆเนาะมาแบบกระปิดกระปิดกระปุดกระปรอยไงไม่รู้บอกไม่ถูก
9: คือเมื่อเช้าอ่ะก็ยังก็หยุดไปละแต่ว่าตอนสักประมาณ7โมงเกือบจะครึ่งก็คือเริ่มลงมานิดนึงแต่เมื่อคืนเนี้ยสิโอ้โห
8: ลงหนักเหรอ
9: โอ้ย
8: ไม่รู้ตัวเลยอ่ะนอนไปละมั้ง
9: หลับแล้วหรอ
8: ตอนกี่โมง
9: ก็ประมาณสักสองทุ่มครึ่งสามทุ่มประมาณนี้เนาะเออ
8: หุ้ยสองทุ่มยังนั่งกินข้าวอยู่เลยที่ร้านอาหาร
9: เราอยู่ที่เดียวกันเปล่า
8: จริงจริงไม่ฝนไม่เห็นจะ
9: เธออยู่ไปกี่อยู่แถวไหนแถวไหนอะ
8: นาคนิวาสเพราะว่าเพิ่งตีแบตเสร็จตอน2ทุ่มแล้วก็ยังขับรถไปนั่งกินข้าวกับเพื่อน
9: นาคนิวาสอะเอาไปนิดมาเข้ามานิดเดียวมันก็จะมาถึงแถวก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากมาย
8: แปลกเนาะไม่ได้ไกลกันมากด้วยแถวคุณแถวรัชดาม
9: ันก็ทะลุถึงกันได้ไม่นาน
8: ไม่มีนะ
9: ถล่มหนักแบบโอ้
8: โห
9: ใช่คุณพี่เขาสม่ำเสมอมาก
8: คุณไปสาบงสาบานเลยไหมหรือเปล่า
9: ฉันอาจจะไปปักอะไรไว้สักอย่างหนึ่งตะคงตะไคร้
8: ไม่มีนะลงหาบขนาดนั้น
9: ทำไมเธอคิดว่าฉันปักไม่ได้อ่ะ
8: ก็ดูจริตจักรานสิคะดูจริตจักราน
9: คนมีจริตจักรานอ่ะ
8: ทำไม
9: ไม่น่ากลัวกว่าเรียบ
8: ๆอ๋อเหรอแล้วคุณว่าปุ้มเหรอ
9: ไม่ได้ปุ้มก็ไม่น่าปักได้เหมือนกัน
8: นี่โอ้ยมีคนบอกว่าที่พระประแดงเขาหนักมากเหมือนกับคุณเลย
9: ไง
8: ทั้งลมทั้งฝนมากันแบบว่าก
9: ระหน่ำเลยตอนคุณกำลังตีแบตหวดยังหนักไม่ได้สนใจอย่างอื่น
8: สองทุ่มเนี่ยคือเสร็จแล้วตีเสร็จแล้วแล้วออกมาเนี่ยก็คือแบบก็ไม่ได้ตกบ้มบ้มอะไรขนาดนั้นอ่ะ
9: ตกประมาณตกตั้งแต่สองทุ่มอ่ะ
8: ผมนั่งกินข้าวเสร็จอ่ะแล้วพอตอนเดินออกมาน่าจะสักเกือบสามทุ่มแล้วอ่ะแล้วก็แค่ฝนปล่อย
9: ๆหรอ
8: แค่นั้นนะยังบอกว่าอุ๊ยทำไมอากาศเย็นจังเลยเพื่อนพูดทำไมวันนี้อากาศเย็นจังเลยอ่ะก็คงฝนตกมั้งแหละ
9: แต่ว่าบางที่มันก็อาจจะหนักมาจะหนักที่หนึ่งแล้วก็อาจจะเบาอีกที่หนึ่ง
8: ค่ะ
9: ฉันก็ไปเดาฝนไปเรื่อย
8: ฝนมันตกไปทั่วฟ้าอย่างนี้แหละมันอยู่ที่คนแหละ
9: เธอสรุปเก่งเหมือนกัน
8: ผมเป็นตัวไล่ฝนนะ
9: อ๋อหรอ
8: ใช่เวลาไปเที่ยวที่ไหนเขาบอกฝนตกข้างตกเนี่ย
9: เ
8: จอเป้ไปถึงปุ๊บ
9: หน้าหนีบไปด้วยเหมือนกันเนาะ
8: เขาจะแบบว่าจากหนักมากก็จะเบาลง
9: แต่ว่าอย่าให้อ๋อแค่เบาลงก็พอ
8: แต่ถ้าเกิดแบบเขาตกกันมาเบาก็จะไม่ตกอะไรอย่างเง
9: ี้
8: ย
9: อย่าให้ถึงขั้นแรงเลยมันก็ไม่ดี
8: ตัวไล่ฝนไม่ได้แรงขนาดนั้น
9: ไม่ถึงขั้นแรงเนาะนะคะแต่ที่แรกตอนนี้คือมีวันนี้อะไรสุกแล้วชนะ
8: สุ
9: กแล้วนะคะมีใครฝืนกายออกมาทำงานบ้างทั้งที
8: ่ไม่ฝืนนะไม่ฝืนนะมานี่แบบว่าเต็มใจมามากเลยอ่ะ
9: ฟังจบก่อนสิดูจากภายนอกก็รู้แหละว่าไม่ฝืนหรืออาจจะแอบฝืนอยู่แต่ภายในใจนั้นมันแบบพังมากเลยอย่างเงี้ยมีหรือเปล่า
8: ผมก็แล้วแต่วัน
9: เล่าสู่กันฟังก็ได้นะคุณผู้ฟัง
8: ของผมมันจะเป็นวันจันทร์
9: อ๋อเหรอเออจะมีปัญหากับวันจันทร
8: ์ใช่วันจันทร์จะแบบ
9: แต่บางคนมีปัญหากับคืนวันอาทิตย์ยังไม่ไปถึงวันจันทร์เลยแค่คืนวันอาทิตย์ก็รู้สึกละ
8: ตะเกียกตะกาย
9: เป็นคนเซนซิทีฟไวมากกรมสุขภาพจิตค่ะเขาจับมือกับหลายหน่วยงานเลยทั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนเครือข่ายสถานประกอบการนะคะองค์กรแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจิตจากทั่วประเทศนะคะเขามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพจิตคนวัยทำงานในสถานประกอบกิจการแล้วก็องค์กรทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าปัจจุบันต้องบอกว่าประเทศไทยอ่ะมีประชากรในวัยทำงานกว่า 38.66 ล้านคนที่ต้องเจอกับความท้าทายในหลายรูปแบบทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมไหนจะรูปแบบการทำงานที่มันซับซ้อนจนส่งผลกระทบต่อสุขภาวะนะคะทั้งความเครียดภาวะหมดไฟแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตซึ่งทางกรมสุขภาพจิตกับสสส.เขามีการพัฒนา Holistic Health Advisor หรือว่า HHA ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสร้างบุคลากรภายในองค์กรเนี่ยให้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดดูแลใจให้คำปรึกษาเบื้องต้นค่ะครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจและการเงินด้วยนะพร้อมกับคัดกรองแล้วก็เชื่อมโยงคนที่มีปัญหาเนี่ยเข้าไปสู่ระบบช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีซึ่งที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าสามารถขยายเครือข่ายสถานประกอบกิจการและองค์กรได้ถึง222แห่งแล้วนะแล้วก็ดูแลประชาชนวัยทำงานรวมแล้วกว่า 1.2 ล้านคน มันมีผลสำรวจอันนึงของ TIMS นะคะก็บอกว่าคนวัยทำงานฝืนตัวเองไปทำงานทั้งที่เรามีปัญหาสุขภาพจิตกว่า
8: 27% ก็ถือว่าเยอะนะ 27% เลย
9: เชื่อว่าแต่ละคนก็มีปัญหาในแต่ละคนส่วนตัวเอาจริง
8: คุณรัชวิเนี่ยฝืนทุกวันครับ
9: เต็งเต็งทุกวันเลยหรอเดี๋ยวมันเบิร์นเอานะ
8: แต่เย็นๆนะเราต้องแบบว่าย
9: ังไงอ่ะหรือถ้าเออมันฝืนแบบบางสมมติ7วันอย่างเงี้ยอ่ะมาทำงาน5วัน5วันเป็นพื้นฐานละกัน
8: วันเงี้ย
9: ฝืนไปสัก2วันอะไรอย่างเงี้ยยังโอเคอยู่นะหรือเปล่าอ่ะหรือสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยโหฝืนทุกวันเลยหรอ
8: มันทำลายสุขภาพจิตนะอย่างเงี้ย
9: ทำลายสุขภาพจิตต้องจัดการแล้วอ่ะ
8: ต้องจัดการ mindset เราใหม
9: ่เออหรือไม่ก็ต้องอาจจะต้องลองปรึกษาแบบคุณหมอดูหรือยังไง
8: เดี๋ยวนี้
9: การ
8: ออกเลยหรือลาออก
9: เฮ้ยเธอเย็นๆมันค่า
8: แต่ฝืนทุกวันเลยนะ
9: ฉันเป็นคนมีค่าอยู่นะมีค่ารออยู
8: ่เอาเป็นว่าม
9: ันจะไปบุ่มบ่ามลาออกเด
8: ้อดีเอาเป็นว่าค่อยๆปรับตัวเองหน่อยมีความสุขกับการทำงานให้มากขึ้นรู้สึกว่าเช้านี้ต้องแบบอยากจะออกจากบ้านไปเพื่อจะไปเจอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
9: ก็เอาอย่างงี้ก็เปิดมาเจอพวกเรา
8: อาจจะช่วยได้เหรอว่า มันจะช่วยได้ใช่ไหม
9: น่าจะจริงจังมากเลยอ่ะ คนจริงจังหมดแบบว่าเออเราช่วยเขาได้อะไรเงี้ยเออแต่เราก็หวังนะหวังว่าเราจะช่วยได
8: ้
9: เอออย่างน้อยก็ช่วยสร้างแบบว่าให้แบบเออมันสบายใจ
8: คลายหน่อย
9: หรือว่าเขาจะโมโหยิ่งกว่าเดิม
8: ไม่หรอกนะ
9: อ
8: ๋
9: อหรออ
8: ย่างเดียวที่ไม่ฝืนคือตื่นมาฟังพี่เป้จัดรายการ
9: ถ้าพูดอย่างเงี้ยคือฝืน
8: ใช่
9: เนี่ยมันก็คือช่วยฮีลใจพี่เป้เขานะเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เขาอักข้างในอักเขาอาจจะพังแต่เขาไม่บอกเราอะไรอย่างงี้ไงไปเจอข้อความดีๆแบบนี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าม
8: ีความสุขทุกวัน
9: ใช่ไหมล่ะเธอก็มีแรงใจที่จะจัดรายการไง
8: ใช่อยากอ่านซ้ำ
9: ๆอ่านทีเดียวพออย่าไปอ่านเยอะเดี๋ยวข้อความมันเปลี่ยน
8: อย่าส่งอะไรมาอย่างอื่นนะ
9: ไม่ต้องส่ง
8: ถ้าส่งอย่างอื่นปุ๊บนะ
9: ไม่อ่าน
8: บอก
9: แรงมาก
8: โอ้ยนี่คุณฟังผมว่าเมื่อกี้ตะโกนในรถ
9: ว
8: ้ายอยากไปทำงานด้วย
9: เออลองด
8: ูเออต้องงี้นะ
9: ส่วนกระแสไปเลย
8: เออมันแบบว่ามันให้พลังตัวเองไง
9: เออเหมือนแก้เคล็ดอ่ะ
8: เออนี่ดี
9: นะลองทำดู
8: เอออ่ะถ้าเกิดว่าอันไหนเราคุณตะโกนสิ1 2 3
9: ว้าย
8: คุณใส่เลยไปทางหยาบไงไม่รู
9: ้เออใช่แค่ฉันตะโกนก็หยาบคาย
8: หยาบแล้วพอดีก็ค่ะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: อ่ะฮึบไว้ฮึบไว้พวกเราฮึบฮึบแล้วก็ให้กำลังใจตัวเราคือถ้ามันเจอคำว่าฝืนทุกวันเนี่ยผมว่ามันหนักไงมันก็จะดูชีวิตนี้โอ้โหล้าถดถอยท้ออะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้มันต้องแบบเฮ้ยไปลุยสู้เอ้ย

ื้นทุกๆวันแบบนี้มีเพื่อนๆช่วยแนะนำมานะครับบอกว่าให้ออกไปหาอะไรทำที่มันแตกต่างจากในชีวิตประจำวันบ้างหรือฟังนะฮะอย่างไม่เคยไปเที่ยวที่นี่ก็ลองไปใหม่ไปที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างไม่เคยเล่นกีฬาก็ออกไปเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตเอาออกไปดูคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนะครับหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตบ้างนะครับเผื่อว่าเราจะได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นดีไหมดีไหมน่าจะเป็นทางที่ดีเหมือนกันนะลองดูครับลองดู

มีข้อความหนึ่งบอกว่าพี่เป้เนี่ยอยากฟังเพลงฉันโต๊ะเธอของพี่ไทยธนาวุฒิมากเลยอ่ะช่วงนี้กำลังเป็นกระแสเลยนะพี่เป้ไม่เปิดไม่ได้แล้วนะ พยายามไปหาแล้วนะเพลงนี้ในระบบมันไม่มีอ่ะนะโอ้ยฉันโต๊ะเธอแต่งงว่าเขายึดโต๊ะของกลางไปทำไมอ่ะนะฮะ มีแต่โต๊ะริมอ่ะเอาโต๊ะริมไปก่อนเด้อป่ะนนท์นนท์นะฮะ

นี่มีคนมาทวงแล้วนะฮะพี่เป้โจทย์วันนี้คืออะไรอะสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทเกือบลืมแล้วเนี่ยโอ้โหเอามาวันนี้เอาง่ายๆดีกว่านะคุณผู้ฟังนะครับก็คืออยากให้ส่งข้อความมารายงานสภาพดินฟ้าอากาศกันละกันนะฮะแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างนะครับอย่างพี่เป้ตอนนี้อยู่ตรงอโศกเนาะเนี่ยถ้ามองผ่านไปจากกระจกด้านหลังของพี่เป้มันก็จะมืดๆครึ้มๆนิดๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับมืดมิดนะฮะน่าจะแบบดูเหมือนแบบสัก6โมงเย็นอะไรเงี้ยพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าอะไรเงี้ยมันประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเมฆดำๆมันก็ยังไม่ค่อยมีมากนะฮะแต่มันก็ครึ้มๆอะไรเงี้ยนะครับอ่ะนะฮะบางที่บางทางก็อาจจะฝนตกก็ได้หรือบางที่ก็อาจจะแบบอู้มีแดดออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะจังหวัดไกลๆเป็นไงบ้างก็สามารถส่งข้อความมาร่วมสนุกกันได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะเรียนรอบหาผู้โชคดีกันนะครับแจกสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทเนาะวันนี้รายงานสภาพการเรื่องราวของดินฟ้าอากาศกันละกันนะครับส่งไว้แล้วอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับเพิ่งเห็นข่าวเหมือนกันนะครับที่หลายๆสำนักข่าวเขาแชร์กันนะครับเขาบอกว่าพี่ป้อมพี่โตเองนะครับได้สูญเสียคุณแม่นะครับตั้งแต่วันที่2กันยายนนะครับซึ่งตรงกับวันแรกของการแสดงคอนเสิร์ตเลยนะครับซึ่งข่าวเนี้ยเราเพิ่งได้รับทราบกันนะครับในระหว่างที่เรามีความสุขนะฮะกับเรื่องราวของคอนเสิร์ตนะฮะใน5รอบนะครับไม่มีอาการหรือข่าวใดๆแจ้งให้กับแฟนเพลงเลยนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าสุดยอดมากนะครับกับความแข็งแกร่งนะฮะกับความเข้มแข็งของพี่ป้อมพี่โตนะครับที่ยังขึ้นเวทีแล้วก็ทำหน้าที่มอบความสุขนะครับให้กับพวกเราซึ่งเป็นความสุขที่แบบเป็นความสุขมากๆนะฮะกับ5รอบในการแสดงนั้นนะครับก็โอ้โหขอแสดงความเสียใจนะครับมาตรงนี้ด้วยนะฮะสำหรับการสูญเสียครั้งนี้ของพี่ป้อมพี่โตนะครับกับคุณแม่นะครับที่ได้จากไปนะครับแข็งแกร่งมากครับแข็งแกร่งมากจริงๆพี่พ่อพี่โตขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับพวกเราในขณะที่มีความทุกข์ใจขนาดนี้นะครับ

0: ความนี้บอกว่ารักพี่ป้อมพี่โตมากๆนะคะถึงว่าสิทำไมวันแรกถึงมีผู้ประสบภัยกันตั้งแต่ดูคอนเสิร์ตกันมามันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยนะพี่เป้จริงไหมพี่เป้ก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่ามันประจวบเหมาะพอดีเลยเนาะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: แปลกมากเลยหมอเพื่อนนั่งเครื่องบินไกลๆทีไรเนี่ยรู้สึกเหมือนไมเกรนมันขึ้นทุกทีเลยอะ
2: อาจจะเกิดจากการขาดน้ำได้นะคะพี่โบโดยเฉพาะในเที่ยวบินที่ใช้เวลานานหลายชั่วโมงจะรู้สึกผิวแห้งปากแห้งตาล้าและบางคนที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็อาจมีกำเริบขึ้นมาได้ค่ะทริปหน้าแนะนำให้ค่อยๆจิบน้ำตลอดระยะเวลาการเดินทางก็จะช่วยได้ค่ะพี่โบ
3: เฮ้เป็นห่วงเนอะไม่ได้ว่าอะไรหรอกเนอะ
2: แหมหนีเพื่อนไปเที่ยวไกลสักคนขอบโลกแบบนี้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ

0: โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาท
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านสองทอสองครั้งที่3
4: โหงานนี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
5: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 นที่ทอสสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
6: ให้เราเป็นคู่คิดพาคุณก้าวสู่การเป็นเจ้าของบ้านที่สมบูรณ์แบบ Beyond Housing Bank
7: บ้านมือ2ทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
8: โทร02 645 9000 กด5เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรมกรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
3: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
6: Drive your day โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: ขอบคุณนะที่ส่งข้อความมาร่วมสรุปกันนะฮะแล้วก็รายงานสภาพดินฟ้าอากาศมานะฮะขับมาจากปากเกร็ดฝนตกเบาๆถึงราชพฤกษ์ฟ้าสว่างถนนแห้งเชียวนี่ไงฝนตกไปทั่วฟ้าจริงนะฮะเขตดินแดงฝนตกเปาะแปะครับเงี้ยนะครับจังหวัดจันทบุรีฟ้าครึ้มค่ะพี่เป้แถวนี้ตกทั้งวันทั้งคืนเลยระนองฝนตกหนักมากค่ะตอนนี้จังหวัดอุดรธานีฟ้าเปิดแดดแรงมากโอ้โหถือว่าดีถือว่าดีรังสิตคลองสองฟ้าครึ้มแต่เช้าแล้วฝนตกหนักไปเมื่อเช้านี้เองครับนี่นะฮะขอบคุณมากนะครับส่งมาบอกกันในหลายๆพื้นที่นะครับก็เนาะอยู่ใต้ฟ้ามันก็คนละแบบกันนะอย่างเชียงใหม่อะมาเชียงใหม่บางข้อความบอกว่ามันครึ้มๆนะแต่บางข้อความก็บอกว่ามีแดดพรำๆอะไรเงี้ยนะฮะก็แตกต่างกันไปนะครับดูซิว่าหนึ่งผู้โชคดีของเราจากการแรนดอมวันนี้นะครับจะเป็นใครนะครับป้ายสวัสดีครับคุณต่ายครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เป
0: ้ยินดีด้วยครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: มีความสุขเลยแหละเนาะเช้านี้เนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะใช่กำลังขับรถเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ขับรถไปจากไหนไปไหนครับตอนนี
1: ้จริงๆอ่ะขับจากตลาดไปหาลูกที่กรุงเทพค่ะ
0: จากตราดมาหาลูกคุณเอาอ
1: ๋
0: อคือเพิ่งออกจากบ้านมา
1: ใช่แล้วผ่านใช่อ่ะผ่านที่จันเนี่ยเราพี่เอก็ให้พอดีติดไฟแดงพอดีก็เลยส่งข้อความได
0: ้โอ้แล้วเป็นไงบ้างครับสภาพดินฟ้าอากาศที่นั่น
1: โอ้ตกกันเพลินๆเลยค่ะ
0: อุตาตกเพลินๆเลยโอ้แต่ก็ดีเนาะก็ต้องมันหมายถึงว่าสภาพอากาศมันก็ไม่ร้อนมากอะไรเงี้ยเนาะมันก็เย็นๆแต่ต้องระมัดระวังเนาะเพราะเรา
1: แต่ถ้าฝนหยุดปุ๊บแดดเปรี้ยงปั๊บเลยค่ะ
0: นั่นแหละสิมันจะร้อนมากแต่ว่าต้องระมัดระวังในการขับรถในช่วงที่ฝนตกด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่อยๆไปเนาะค่อยๆไปเนาะคือยังไงฮะมารับคุณลูกหรือว่านัดคุณลูกไว้หรือยังไง
1: ลูกเรียนอยู่กรุงเทพค่ะก็จะได้วิ่งค่อนข้างทุกอาทิตย
0: ์อ๋อก็จะมาหาทุกๆอาทิตย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่
0: โอ้ก็รักคุณลูกอ่ะเนาะก็ต้องมาหาคุณลูกอ่ะเนาะน่ารักมากเป็นครอบครัวที่น่ารักมากโอเคครับยินดีด้วยครับวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทไปขอบคุณตาย1เพลงที่เลือกไว้คือ
1: นิดนึงพอค่ะของอิงค่ะ
0: โอเคจัดให้นะฮะขอบคุณมากๆครับ
1: ค่ะ
0: ขับรถอย่างปลอดภัยระมัดระวังครับขอบคุณมากๆนะฮะที่ส่งข้อความร่วมสุขกันพี่เช้าจริงๆคุณผู้ฟังก็ต้องลุ้นกันแหละนะครับว่าวันนี้จะเป็นชั้นหรือเปล่าเนาะนะฮะขอบคุณบูรพลัสแจกใหญ่นะครับลุ้นล้านพอยต์แล้วก็ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทด้วยนะครับทิปอัพทูมายครับรับบริการรถสายฟรีที่ทิปอินชัวร์วันนี้วันศุกร์ละงั้นจันทร์หน้ามาลุ้นใหม่นะจ๊ะทุกคน

0: คือซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนเนาะนะครับแล้วเราก็ได้คะแนนมานะฮะก็มาสะสมคะแนนกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่ได้หมดนะครับการซื้อก็ซื้อได้ทั้งช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์ของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ซื้อผ่านทาง Champion Bags Official Shop นะครับที่ Shopee Lazada TikTok Shop นะฮะ รวมไปถึงช่องการขายของทาง Champion เองนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับ championbags.com นะฮะหรือจะสั่งซื้อผ่านทาง LINE OA ของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับแอดไลน์ได้เลยที่ @championbags นะฮะ back me s นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะสมัครสมาชิกวันนี้สมาชิกใหม่รับทันที200คะแนนแล้วก็มีคูปองส่วนลดอีก100บาทและทุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนถูกไหมคะแนนที่ได้เอาไปช็อปต่อได้ทันทีเป็นไงดีขนาดนี้โอ้ยต้องสมัครแล้วพวกเราสมัครเลยแชมเปี้ยนคลับนะฮะซื้อทุกครั้งสะสมยอดทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มเน่นะครับย้ำนะฮะว่าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ LINE OA นะฮะมีแอดนะฮะแอด Champion Bags Back Me S ด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นรีบไปดาวน์โหลดเลยรีบสะสมเลยสะสมคะแนนกันไปนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมดีๆกับบิวกิ้นคือบิวกิ้นเป็นพรีเซนเตอร์เขาไงนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆกับบิวกิ้นนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวฟังกรีนเว็บไว้ฟังพี่เป้ไว้นะครับพอรู้ก่อนใครปั๊บจะรีบกระซิบบอกตรงนี้แหละนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Life Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mamaYou papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozac
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
4: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: มาเจอเซนันเดย์ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหรอจะพรีได้วันไหนอ๋อ
7: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสก์ระใช่ดีเวรมาสก์ะคอนเตนียาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ่ะเดรย
7: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
1: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
2: อืมจะชัวร์เหรอ
1: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
2: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้น่าจะตื่นเต้นมากอะ
2: ตื่นเต้นเรื่องอะไรอะ
1: พรุ่งนี้เป็นพี่อ้อยไงพี่อ้อย
2: เอ็มพาร์ตี
1: ้ต้องให้กำลังใจพี่อ้อยเขาหน่อย
2: พี่อ้อยนี่กำลังใจล้นเหลือมากมากเลยนะรอบข้างรอบด้านส่งกำลังใจพี่อ้อยเพียบเลย
1: งั้นเอาของเป๊กกลับมาไม่ง่ายละทำไมได้เยอะอย่างนั้นอ่ะ
2: เธอให้เขาแล้วเธอให้เลยเธอจะให้เราไปเอากลับมาทำไมอ่ะ
1: ได้เยอะแล้วเอากลับมา
2: ก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร
1: ่อ่ะเอาไปให้หน่อยนึง
2: โอเคเอาใจยากจังเลยอ่ะเธอต้องไปคุยกับพี่อ้อยแล้วนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: เอ็มพาร์ตี้กับพี่อ้อยซะหน่อยละ
1: ก็ถ้าให้มีคนให้เยอะแล้วเราก็จะได้เอากำลังใจเราไปให้คนอื่นแทน
2: อ๋อแต่ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่อ้อยเขาแบบว่าแรกเลยไง
1: ผมว่าน่าจะตื่นเต้นเหมือนกันนะ
2: ใช่ไหมล่ะ
1: อาจจะมีมือสั่นนิดนึง
2: มือสั่นมัน
1: ใจสั่นด้วยเอ็นั่นเป็นโรค
2: ว่ะสั่นหลายอย่างเลยอ่ะพี่อ้อย
1: ฟังดูเป็นโรคแล้วไม่ใช่
2: พี่อ้อยบอกว่าแป้ฉันไม่ได้สั่นอะไรเลยจ้ะ
1: พี่อ้อยเขาเบื่อชีพอยู่แล้วเขาพร้อม
2: เต้นเวทีอยู่แล้วพูดทุกวันเลยอ่ะ
1: เขาไปซุ่มซ้อมที่ไหนห้องซ้อมแถวนี้ทำไมไม่เห็นเขาซ้อมเลยอ่ะ
2: เธอพี่เขาก็พูดอยู่ทุกวันเขาก็เหมือนเขาซ้อมอยู่แล้วแล้วเขาก็พูดที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาซ้อมอยู่แล้วป่ะ
1: ไม่รู้ว่าผมว่ามันจะต้องมีความแบบ
2: เพียงแค่เวทีครั้งนี้จะเป็นแบบเวทีที่แบบว่าแปลกออกไปจากเดิมแค่นั้นเอง
1: ผมมองว่าเขาต้องมีแบบว่าเส้นเรื่องวางโครง
2: มีสตอรี
1: ่อะไรเงี้ยอันนี้แบบนี้นะเสร็จจากตรงนี้ต้องมีอันนี้นะผมลุ้นนะว่าอย่าท้องอย่างเดียวนะร้องด้วยพี่อ้อย
2: ร้อง
1: อยากให้พี่อ้อยร้องเพลงด้วย
2: พี่อ้อยบอกว่าเอาอีกแล้ว
1: อยากดูพี่อ้อยร้องเพลงด้วย
2: อุ๊ยฉันเคยเห็นแล้วนะ
1: ก็นี่ไงอยากเห็นครั้งนี้ด้วยไงเพราะมันเป็นเวทีแรกของเขาแบบเต็มๆไง
2: ใช่
1: อะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นการทอล์กอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นงานพี่อ้อยจอดรถตรงไหนคะพี่เป้เพิ่งคุยกับสุจินาในประเด็นนี้เลยว่า
2: เฮ้ยเพิ่งคุยกับเขาเรื่องนี
1: ้มันตรงไหนวะจอดยังไงวะ
2: เขาไปคลำมาแถวนั้นถามใครไม่ถาม
1: ถามเป้
2: และต๊อก
1: เป้กำลังมึนกับต๊อกอยู่2คนมันต้องจอดตรงไหนวะเงี้ย
2: เดี๋ยวไปถึงกะโลเองแหละ
1: เราไปคำๆเอานะ
2: ใช่
1: คำๆทาง
2: ของแบบนี้ไม่ยากหรอก
1: แต่ทีนี้แน่ต้องไปให้กำลังใจพี่อ้อยกันหนักๆเตรียมเสียงกรี๊ดไปให้เยอะ
2: ๆ
1: คือเวลา
2: ถึงกรี๊ดมากไม่ได้อะเดี๋ยวไม่มีเสียงพูด
1: งั้นคุณอย่าไป
2: ไม่ได้เราปากแล้ว
1: งั้นคุณอย่าไปแล้วไม่มีเสียงคือผมว่าเสียงพลังอ่ะมันต้องส่งให้กับเนาะมันคือมันต้องส่งอ่ะไม่ถ้าไม่ส่งแล้วมันเดี๋ยวมันแบบมันไม่ออกไงมันแบบไม่เต็ม
2: แล้วพี่อ้อยเขาบอกว่ามองตรงนั่งตรงไหนอ่ะก็เห็น
1: เขาจะสบตาทุกคนเลยเหรอ
2: ถ้าพี่อ้อยไม่เห็นเราจะกรี๊ดดังๆเลย
1: อย่างเงี้ยเลยฉันอยู่นี่นะอย่างงี้นะเดี๋ยวผมจะยกมือเป้อยู่นี่ครับพี่อ้อย
2: แล้วเธอมีที่นั่งยัง
1: ช่าง
2: นั่งพื้นไงเธอเคยถามไงแล้วเขาจะมีที่นั่งให้เราไหมฉันก็เลยบอกว่าอ๋อนั่งพื้นไงเธอก็นั่งได้นี่
1: เป็นไม่ไปละ
2: ใจเย็นๆไปด้วยกันก่อน
1: มีคุณผู้ฟังบอกว่า BTS ง่ายสุดนะคะสะดวกสุดค่ะพี่เป้คะ
2: นะคะ
1: ได้ค่ะฝากมารับพี่เป้ด้วยนะ
2: ไม่ต้องเอาแท้ตัวคุณผู้ฟังไปให้ถึงที่นั่นพอ
1: ในสยามสแควร์วันมีที่จอดรถใต้ตึกนะคะพี่เป้พี่นาฏโอเคขอบคุณมาก
2: พี่นาฏเหมือนพังพี่นาฏไงไม่รู
1: ้อ้าวนั่นคือชื่อคุณทุกคนไม่เคยมีใครเรียกสุทินาเหรอไม่มีเรียกพี่นาตลอด
2: ก็ได้วะ
1: ในชื่อผม
2: ใช่ก็สว่างไงนะคะเอาไปเจอกันนะพรุ่งนี
1: ้มีพี่ขึ้นต้นหน่อยก็ดีแหมว่ามันดูห้วนๆหน่อย
2: ห้วนไปเน
1: า
2: ะ
1: พี่ว่าอย่างงี้สิ
2: ดูหยาบคายอะไรอย่างงี้นะคะก็พรุ่งนี้เนาะมีรอบบ่ายโมงแล้วก็รอบทุ่มหนึ่งนะคะสำหรับทอล์กโชว์ของพี่อ้อย
1: จัดไปนะฮะ
2: นะคะอ่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราติดตามกันหน่อยเนาะทำลายมันให้หมดเลยค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรระหว่างประเทศร่วมกันทำลายของกลางในคดีถึงที่สุดแล้วนะคะก็ไปจัดการที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศที่กองทัพบกแถวดอนเมืองรถก็บดทำลายสินค้าละเมิดทรัพย์สินมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นของกลางที่เอามาทำลายในปีนี้รวมกว่า2ล้านกว่าชิ้นน่ะ
1: เยอะมาก
2: เพิ่มขึ้น 36% จากปีที่แล้ว
1: มันเยอะทุกปีเลยเน
2: า
1: ะ
2: เยอะมากขึ้นทุกปีคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,100 ล้านบาทนะคะอันนี้คือเพิ่มขึ้นเกือบ 140% จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ประมาณ900ล้านบาทนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทุกหน่วยงานก็จะเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เน้นคุมเข้มพื้นที่เสี่ยงแล้วและพื้นที่ที่มีการละเมิดสูงเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายนะคะลดการจำหน่ายสินค้า ลอมแล้วก็เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่โปร่งใสด้วยเพราะว่าไทยเราอ่ะยังอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองหรือwatch list ตามรายงานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐนะคะซึ่งไม่ใช่ที่จะเป็นเรื่องดีสักเท่าไหร่เลยนะคะเรื่องแบบนี
1: ้อ
2: ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังชาววาวาทุกคนอีกแค่6วันสุดท้ายเพราะพี่ภูเขาทองชวนทุกคนมาร่วมงานนะคะ Meet and Greet คู่หูแสนอร่อย X ตีป๋อ
1: X ตีป๋อน่ารักมากคู่นี้
2: ใช่ไหมซึ่งเขาจะแจกจุกๆไปเลยกว่า28ที่นั่งนะคะและทุกที่นั่งพิเศษในงานจะได้สิทธิ์ในการถ่ายรูป2ต่อ1กับตีป๋ออย่างใกล้ชิดด้วยนะ
1: ไปด้วยได้เปล่า
2: ไม่ได้ถ้าไปได้แต่ว่าเดี๋ยวมีกติกาให้เธอทำตามนอกจากนี้นะเขายังมีสุ่ม10คนนะคะได้ถ่ายเป็นแบบโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นด้วยโดยงานจะจัดในวันที่26กันยายนนี้ที่ห้างเอ็มสเฟียร์นะคะกติกาง่ายๆคุณผู้ฟังฟังเป้ฟังด้วยเพียงแค่เธอซื้อซอสภูเขาทองที่ร่วมรายการครบ399บาทเฉพาะที่ 7-Eleven ออนไลน์และห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศที่ร่วมรายการคุณรับไปเลย1สิทธิ์ลุ้นเป็น1ใน28ลัคกี้แฟนเข้าร่วมประสบการณ์เชฟเทเบิลกับตีตีป๋อแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลย
1: ดีอ่ะใกล้ชิดมากเลยนะอันเนี้ย
2: มากๆแล้วยิ่งซื้อมากคุณก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะร่วมสะสมสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน69นี้นะคะซึ่งก็เหลือเวลาแค่6วันสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นรีบเลยนะหรือว่าเข้าไปติดตามข้อมูลได้นะคะที่เพจ Facebook ซอสภูเขาทอง by ไทยเทพรสนะคะแล้วก็ไปพบกันค่ะที่งาน Meet and Greet คู่หูแสนอร่อย X ตีป๋อที่ห้าง M Sphereนะคะในวันที่26กันยายนนี้นะคะ
1: 26ตรงกับวันเสาร
2: ์วันเสาร์ใช่ไหมนะคะกับซอสภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวค่ะ
1: เขามีพิธีกรยังอ่ะขอเสนอตัวได้ไหมจะได้ไปตีๆป่อๆด้วยเนี่ย
2: คิดว่าน่าจะมีแล้วล่ะ
1: คุณอย่าเพิ่งตัดช่องผมสิ
2: อะไรตัดได้เราก็ตัดเน
1: าะ26ได้นะ26ได้
2: 26เธอมีงานนะ
1: ว่างๆมีภาพวันนี
2: ้ดูดี
1: ๆว่างก่อนว่างก่อนว่างไปก่
2: อน
1: เพื่อไปเจอน้องติ๋ย
0: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป้
1: มีคนเสนอมาว่ากันนาดอะว่ากันนาดอะจัดด้วยสิทำงานอยากจะไปดูว่ากันนาดบ้างโอ้ยตายตีกันตายมาบนเวทีเนี่ยนะฮะอ้าววันนี้9โมงแล้วพร้อมยังพร้อมยังพวกเราไปวันศุกร์ทำไมฮะวันศุกร์สนุกกับเป้เราจะเปิดตัวด้วยศิลปินรุ่นนี้ฮะพี่ใหม่เจริญบุระพอไปเห็นล่าสุดนะฮะโอ้โหสวยสะพรั่งจริงที่งานคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โต้เนาะพี่ใหม่คนกรี๊ดกันทั้งฮอลเลยทีเดียวมาคว้าหัวใจไปกับพี่ใหม่

ขอบคุณมากนะฮะที่เราดุ๊กดิ๊กไปด้วยกันสองกล้องกันแหละเนาะชอบในความดุ๊กดิ๊กของพี่แป้งค่ะทำให้ต้องขยับตาม

วันศุกร์สนุกกับเป้วันนี้นะฮะเราจะพาไปแบบว่าสนุกกันแบบซาวด์หนักๆหน่อยแล้วกันนะฮะให้มันรู้สึกได้ถึงความกระแทกกระทันเป็นการเติมพลังครับคุณผู้ฟังมาเติมกันได้ในทุกๆวันศุกร์นะฮะมาเช่าวัฒนพนิษฐ์ครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ยังสวยแบบเป๊ะปังมากๆ

ข้อความนี้บอกว่าพี่เป้เมื่อวานเนี้ยนะน้องงูเขียวเข้าบ้าน3ตัวพอเพลงปลอบขวัญหน่อยโถเอ็นดู3ตัวเลยเหรอน้องน่าจะหนีน้ำเข้าบ้านเพราะว่าฝนตกหนักมีส่วนมีส่วนหูยหรือจะได้โชคหรือเปล่าเลขที่บ้านต้องเข้าเปล่าขอมือขวาหน่อยแล้วพี่หนุ่ยมาพี่หนุ่ยมา

หลายคนอิจฉานะฮะพี่หนุ่ยขอเสื้อพี่ป้อมบนเวทีอ่ะแล้วพี่ป้อมก็ถอดเสื้อให้ด้วยโอ้ยอิจฉาอิจฉาอิจฉาตอนแรกมีคนลุ้นเอาพี่ป้อมถอดเสื้อให้เอาพี่หนุ่ยก็ถอดเสื้อให้พี่ป้อมสิ ถ้าพี่หนุ่ยถอดนี่โป๊เลยนะ

มีคนเข้ามาส่องหูฟังพี่เป้นะฮะมันจะมีแนวลุ้งลิ่งลุ้งลิ่งมันอาจจะแบบว่าสภาพมันเออสภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังใช้การได้ดีนะก็แบบประหยัดกันไปก่อนแล้วกันเราพวกเราเนาะเห็นสภาพแล้วแบบโอ้ยเอาหน้าเอาหน้าเสียงยังใช้ได้ทุกอย่างยังดีเราก็ต้องอยู่ในยุคแบบดูแลฮะดูแลเรื่องของเศรษฐกิจการเงินกันไปเพลย์ลิสต์พี่เป้วันนี้น่าจะไปอยู่ในส่วนของแอโรบิกนะได้นะเต้นมันอยู่นะ

พี่ป้อมก็ถอดเสื้อให้น้องเจฟด้วยโดนปล้นไป2ตัวแล้วจ้ะพี่เป้อุ๊ยตายจริงเหรอเจฟก็ได้เหรอเฮ้ยจ้าลุงนี้เข้าไปปล้นบ้างดีกว่าแต่หนูอิจฉาพี่เป้มากกว่านะคะพี่เป้นี่ก่อนพี่ป้อมพี่โตโอ้ยยยยยยยถือว่าเป็นตัวแทนในการกอดให้กับทุกคนแล้วกันนะครับเนอะ

0: มีคนถามว่าแล้วไม่มีใครมาขอเสื้อพี่เป้บ้างหรอ
1: ไม่อยากจะคุย
0: เสื้อหนังเขียวของพี่เป้นั้นน่ะโดดเด่นนะโดดเด่นนะให้ไม่ได้ให้ไม่ได้

าดว่าน่าจะจำกันได้นะฮะนี่คือ No More Tears ชื่อเพลงว่าฉันเป็นดีเจให้เธอไม่เป็นดีเจให้กับคุณผู้ฟังทุกเช้าทุกเช้าเจอกันพร้อมยังพร้อมยังเพลงนี้ต้องโดดนะฮะเพลงนี้ต้องโดดพวกเราแต่ถ้าเกิดว่านั่งอยู่เราก็ใช้การโยกตัวแทนแล้วกันมิสเตอร์ที

มีคนเขาเป็นห่วงอะพี่เป้ยกเบาๆหน่อยเว้ยเดี๋ยวก็ดูเคลื่อน โอ้มันเบอร์นี้ไม่ใช่คุณมันอย่างเดียวนะฮะเป้ก็มันมากเหมือนกันหลังไมค์นี่เต้นยับ

วันศุกร์สนุกกับเป้เหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตเลยอ่ะพี่เป้ก็อยากให้สนุกกันแบบนั้นนะฮะเขาบอกว่าการได้ดูคอนเสิร์ตเนี่ยจะทำให้เรามีความสดชื่นแจ่มใสอายุยืนยาวนานเพิ่มขึ้นนะฮะยิ่งดูบ่อยอายุยืนบ่อยมากขึ้นสิต้องมากขึ้นมีคน move on จากคอนเสิร์ตไม่ได้อ่ะโอ้ยยังอยู่ impact กันเลยอยู่impact เอาจัดไป

ีคนบอกว่าวันที่ไปดูที่คอนเนี่ยพอเขาร้องเพลงนี้นะหนูนึกถึงพี่เป้เป็นคนแรกเลยทำไมอ่ะหน้าพี่เป้เหมือนบัวเหรออันหรือหมายความว่าพี่เป้ทำงานเก่ง เป้ขยันเป้เก่งอะไรเงี้ยเหรอ

มีคนบอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมที่แต่งมาตอนเช้าสภาพจะไม่เหมือนเดิมแล้วพี่เป้อุตส่าห์แต่งตัวเป็นชั่วโมงชั่วโมงเต้นกับพี่3เพลงหมดละโอ้ยงั้นเบรกเบาๆหน่อยเบาๆกับเพลงนี้โบสุริตาลิติกุลโบนี่ก็คิดถึงมากเลยนะเนี่ยอยากเจอจังเพลงนี้ต้องชดใช้ครับเต้นเบาๆได้แต่เป็นการเต้นเบาๆที่ถี่ขึ้นกว่าเดิม

พอเราบอกว่าอยากเจอโบมีคนบอกว่าถามโบหรือยังว่าเขาอยากเจอเปล่านะไม่รู้อะไรซะแล้วเป๊กกับโบเนี่ยเขารักกันจ้ะพี่แป้งครับขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับขยายช่วงเวลาวันศุกร์สนุกกับแป้งไปถึง 11 โมงได้ไหมครับ please please please please อ่ะ

0: เนี่ยหลายคนไม่ยอมเขาบอกว่าไม่อยากลงจากรถเนี่ยของมันกับพี่เป้ก่อนอ่ะได้ไปไม่ติดสนุกรับเพลงนี้เนาะไม่ได้ฟังนานมากแล้วเหมือนกันต้องชดใช้นี่อยู่แล้วมันแปลกมาผมทุกฟัง
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cute Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

มีหลายข้อความลุ้นนะว่าวันนี้พี่แคนลาอุ๊ยเราจะมีวันศุกร์สนุกกับเป้ EP 2เปล่า บอกเลยว่า no วันนี้วิศวะ3 hour ครับผมมีคนนึกถึงพี่อ้อมครับโอ้บนเวทีคอนเสิร์ตพี่อ้อมก็น่ารักมากเลยเนาะ

แหมคนนี้ตาถึงจริงเจอพี่เป้ที่คอนพี่ป้อมพี่โตอ่ะเสื้อหนังพี่เป้เท่มากมีคนบอกว่าเอาพี่เป้เสื้อหนังตัวนี้ไปสู้กับเสื้อหนังของพี่อั๋นหน่อยเขียวกับฟ้าของเราอยู่ในมุมหลืบเงียบๆดีกว่า

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ทุกคนเราปรับจูนอารมณ์แป๊บนึงนะฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงของ Debut Track เนาะฟังเพลงใหม่ฮะจากน้องแพทริกอนันดานะฮะทำไมไม่จำเฮ้ยจังหวะนี้ก็เต้นได้นะ

0: ที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ.com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คุณฟัง1ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากนะวันศุกร์สุดกับเป้ตอนนี้จะหมดชั่วโมงแล้วเนี่ยพวกเราอ่ะงั้นต้องปิดท้ายด้วยเพลงนี้ดีกว่านะฮะเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่ไปเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่ป้อมพี่โตด้วยแล้วโอ้โหพี่เป้ไม่ได้ดูรอบนี้นะฮะแต่เห็นในคลิปต่างๆที่เขาเอามาลงกันโดดกันมันมากนะสนุกกันมันมากเหมือนกันนะพี่ป้อมบอดี้ร็อกของเราเนี่ยคนนี้ก็ตลอดการจริงๆเลือกเพลงนี้ให้ฟังนะฮะเต็ม

พี่เป้พี่เป้พรุ่งนี้พี่เป้ไปงานท็อคโชว์พี่อ้อยไหมครับไปสิครับไปเจอกันไปเจอกันไม่พลาดฮะแต่บอกตัวว่ายังไม่มีที่นั่งนะไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเหมือนกันอยู่ข้างเวทีได้ไหมไม่เอา

0: เลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: คำว่า Can to Care ไม่ใช่แค่แคนอย่างเดียวนะอะไรที่มันรีไซเคิลได้ครับคุณผู้ฟังเอามา ทางเราต้องการนะฮะเพื่อที่จะรวบรวมนะครับแล้วเราก็จะส่งต่ ไปที่มูลนิธินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สามารถรวมของได้เยอะนะครับภายในออฟฟิศภายในหมู่บ้านภายในตรงไหนก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามากกว่า50กิโลกรัมแล้วเนี่ยก็จอง West by Delivery เขาไปรับถึงบ้านเลยนะฮะผ่าน LINE OA นะฮะ@westbuy นะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนาะเราก็ผ่านจุดดรอปพอยต์ต่างๆนะคะของ Recycle Day อันนั้นก็บอกเขาว่าอันนี้ของโครงการ Green Web นะเขาก็จะจัดแจงให้นะครับลองดูนะคุณผู้ฟังช่วยกันแยกขยะคนละนิดนะครับแล้วก็เข้าสู่โครงการนี้ด้วยกันนะฮะ Can to Care กับทาง Green Web ของเรานะครับก็เป็นอีก1สิ่งนะครับที่อยากจะชวนนะครับเพราะว่าเราจะส่งต่อไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเราก็จะส่งน้ำใจเหล่านี้ไปถึงมือผู้ประสบภัยด้วยกันนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: Lactosol งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosol ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69ถึง31 ตุลา 69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0%
9: กับ Lactosol สูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่ม Lactosol สูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

0: ายนี้แนวฟินต้องกินเนาะ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองรุ่นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
7: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
8: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
7: ครบทุกภูมิภาค
8: ทั่วไทย
7: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
8: ครบทุกระดับราคา
7: ราคาหลักล้าน
8: ไปจนถึง
7: หลายร้อย
8: ล้านบาท
7: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
9: กอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
11: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
7: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
8: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
7: ครบทุกภูมิภาค
8: ทั่วไทย
7: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
8: ครบทุกระดับราคา
7: ราคาหลักล้าน
8: ไปจนถึง
7: หลายร้อย
8: ล้านบาท
7: 16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
13: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: 1 2 3 go
16: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
17: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแคเรียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
18: Inspiration จากหนุ่มอนุวัฒน
19: ์ผมว่าคนดูตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทยแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันมีของแล้วมันมีดีไม่ฉะนั้นไม่ต้องคำนึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและรักในสิ่งตัวเองทำและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณน่ะมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
18: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
20: Green Update
12: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
14: ผมก็คุยกับคุณผู้ฟังไปใช่ไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูพี่อ้อยกันอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยที่นั่งมันบัตรเต็มหมดแล้วใช่ป่ะ
20: ไม่มีที่ให้นั่ง
14: แล้วเราจะไปนั่งตรงไหนนั่งพื้นไปไม่เอาเพราะไปแบบกวงเกงเลอะแล้วคุณผู้ฟังท่านนี้ก็ส่งมา
20: บอกว่า
14: ถ้ากวงเกงเลอะก็ถอดกางเกงก่อนนั่งสิครับพี่เป
20: อยากจะอาเจียนเอาไข่ออกมาเมื่อเช้า
14: คุณอ้วกทำไมมันมีเหตุอะไรต้องอ้วก
20: โหยังกล้าถามพี่
14: เราควรมาตั้งประเด็นว่าเราจะทำยังไงกับคนที่ส่งข้อความแบบนี้มาดี
20: ไม่ต้องทำอะไร
14: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาต้องถอดเสื้อออกมา
20: อยากจะไอแล้ว
14: เขาต้องถอดเสื้อแล้วพี่เป้ก็จะให้หันหลังมาแล้วนี่แหละลงหวายหน่อย
20: ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
14: ได้อย่างไรเนี่ยข้อความนี้น่าละมุนละไมกว่าเยอะ
20: ละมุนละไมไหนอ่านสิ
14: มานั่งตักหนูสิคะนี่ต้องยิ้มต้องยิ้มน่ารักจังเลยคุณผู้ฟังอ่ะขอเอ่ยนามนะ
20: แต่ก็คือนั่งตักก็คือถอนเก่งด้วยนะ
14: ไม่ได้ไม่ได้สิเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขนามเขาเห็นไห
20: ม
14: น่าคบหายิ่งนัก
20: อ่
14: ะเดี๋ยวบอกเลขที่นั่งด้วยจะไปนั่งเอาจริง
20: ไม่ต้องนั่งเธอยืนกับฉันนี่แหละทำไมต้องไปไหนงั้นเธอยืนกับฉันนี่แหละ
14: ตกลงเรายืนเหรอ
20: เห็นไหมฉันไอเลย
14: สมน้ำหน้า
20: คันคออะไรอ่ะคุณรู้ป่ะ
14: คนแบบแกเห็นไหมแม้แต่เชื้อโรคยังลงโทษแกเลย
20: เชื้อโรคเลยเหรอมันหนีฉันไปหมดละอ่ะเวลาของกรีนอัปเดตค่ะเธอทิ้งหรือบ้างไงยังอ่ะขยงขยะชิ้นใหญ่อ่ะเอายังเขามีที่ให้ทิ้งนี่ไง
14: ก็รู้แต่มันยังไม่มีให้ทิ้งไง
20: อ๋อเรายังไม่ม
14: ียังไม่มี
20: ถ้าเกิดว่า
14: ถ้ามีก็มันคือแกนี่แหละที่จะไปทิ้ง
20: ยังใหญ่ไม่พอสาธิตนี้เขามีนัดนะคุณผู้ฟังกทม.เขาเปิดให้บริการนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะคะก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะคะให้บริการฟรีทุกสำนักงานเขตนะคะเสาร์อาทิตย์นี้12แล้วก็13กันยายนนะคะเอาขยะมาวางไว้บริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านก่อน 8:30 นแล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเข้าไปจัดเก็บในช่วง 9:00 นถึงเที่ยงนะคะก็ขอความร่วมมือนะคุณผู้ฟังเอาขยะชิ้นใหญ่แล้วก็สิ่งของเหลือใช้ออกมาวางตามจุดนัดหมายนะคะเพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บตามวันแล้วก็เวลาที่กำหนดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีขยะชิ้นใหญ่เยอะมากหรือว่าไม่สะดวกเอามาวางบริเวณจุดนัดหมายก็สามารถติดต่อฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อขอรับบริการจัดเก็บได้แต่ว่าอันนี้เขามีค่าธรรมเนียมตามระเบียบราชการ
14: ครับ
20: นะคะ
14: คุณผู้ฟังยังไม่หลุดพ้นจากเรื่องที่นั่งเลยเนี่ย
20: ทำไมอ่ะ
14: เขาบอกว่าไม่ยากเลยพี่เป้ไปเอาโต๊ะกลมมานั่งสิของหล่นเลยเชื่อไหมเห็นไหมจะโล่งลงโทษแกไอแล้วเอาซ้ำไอซ้ำไอซ้อน
20: แรงมาก
14: คุณผู้ฟังช่วงนี้โต๊ะกลมงดก่อน
20: ถามจริงที่บ้านมีเปล่า
14: ไม่มี
20: ม
14: ีแต่ตัวเลี้ยง
20: กินข้าวอย่างเดียวเน
14: า
20: ะ
14: ใช้ไว้ทำงาน
20: อ๋อนั่งทำงานได้แล้วก็กินข้าว
14: นั่งทำคอมนึงคอมอะไรอย่างเงี้ย
20: มาแบบสังสรรค์ปาร์ตี
14: ้ฉันตัวเลี้ยง
20: ปิดท้ายกันดีกว่านะโทรไปทำภารกิจนี้ดีกว่า
14: อะไร
20: Quake the City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทมาแต่ตัวฟรียกแก๊ง EFM และ Honda ค่ะชวนคุณกับเพื่อนมาร่วมทริปสุดมันเลยนะคะ Quake the City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทคุณรวมแก๊งเพื่อนให้ครบ3คนแล้วออกไปตะลุยกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback นะคะเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตของเหล่าเจน4ปักหมุดย่านทรงวาดฟรีแวะชิมชาจีมหานครสาขาที่สูงที่สุดในโลกฟรีสัมผัสความอลังมหานครสกายเวิร์สฟรีความพิเศษยังไม่หมดปิดท้ายความสนุกกับดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟใกล้ชิดอันนี้ฟรีจริง
14: จังหวะไม่ลง
20: แต่ว่าเนี้ยใกล้ชิดกับหนุ่มๆวงมีน
14: ฟรี
20: นะกติกาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ตอนนี้นะเราก็อยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้คุณรวมทีม3คนนะทุกคนต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็สมาชิกในแก๊งอย่างน้อย2คนต้องมีใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุนะสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง23กันยายน69 นะคะคุณผู้ฟังเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กติกาการสมัครเพิ่มเติมได้เลยนะที่ Facebook Fanpage EFM Station โพสต์กิจกรรมปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าทักอินบ็อกซ์ไปถามแอดมินได้เลยแล้วก็3ตุลาคมนี้ค่ะรวมทีมให้พร้อมนะแล้วออกไปเที่ยวแบบไม่ต้องควักเงินสักบาทเลยอ่ะกับ Quake The City ภารกิจมั่นสั่นทุกสตรีทเลยนะคะอยากไปมากเลยอ่ะโท
14: ควรไปนะ
20: นี่ไง
14: เพราะว่าอะไรวะฟรี
20: เออถูก
14: ไปครับผมรับฟังไปกัน
20: ค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ทุกคนทุกคนทุกคนบีมจารุวรรณครับจำได้ไหมจำได้ไหมพวกเราจำได้ไหมนักร้องเสียงดีเสียงทรงพลังคนนี้นะบีมจารุวรรณนะครับเมื่อกี้โผล่มาคือโผล่มาในไลฟ์นะนะครับแล้วก็แบบว่าก็ได้ทักทายกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวปลายปีนี้จะมีเรื่องราวคอนเสิร์ตแน่งั้นก็มาบอกกันหน่อยแล้วกันนะคอนเสิร์ตจะมีอะไรใดๆก็ว่ากันมานะครับแต่ตอนนี้คิดถึงเขาก็ต้องนึกถึงเพลงนี้เนาะสุดท้ายก็เพื่อนกันครับ

ื่อเพลงว่าเพลงรักของเรานะครับสมัยตอนที่ยังอยู่ RS เนี่ยไม่ค่อยเห็นเขาคู่นี้มาแจมเพลงกันเนาะดังพันกรกับดวงประกรณ์ลำนะครับแหมตอนนี้พอมาแจมกันผมว่าเสียงเขาไปคู่กันได้น่าฟังเหมือนกันนะเสียงของคนรุ่นใหม่ที่พี่เป้แอบประปื้มอยู่ไม่น้อยนะครับหนึ่งในนั้นมีคนนี้อยู่ด้วยวิลเลียมครับวิลเลียมกับเพลงนี้จำได้ว่าลืมวิลเลียมเวลาร้องสดดีโอ้โหพี่เป้ชอบมากเลย

คุณผู้ฟังพี่เป้ไปดูในโลกโซเชียลนะฮะเขาแชร์เกี่ยวกับเรื่องของการเช็คลิสต์นะฮะวัดระดับความหัวร้อนคุณผู้ฟังเป็นเมาความหัวร้อนเนี่ยเรามีความหัวร้อนในเรื่องใดๆบ้างลองเช็คลิสต์ดูนะฮะสมมติว่าเกิน5ข้อนี่แสดงว่าคุณอยู่ในระดับเริ่มต้นที่จะหัวร้อนแบบหัวร้อนแบบรวดเร็วหน่อยนะ5ข้อขึ้นไปนี่เริ่มต้องพยายามมีสติระงับอารมณ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะหัวร้อนในเรื่องไหนบ้างลองเช็คลิสต์ดูนะฮะแล้วก็ติ๊กๆไว้ถ้าพี่เป้พูดไปแล้วมันเกิน5ข้อเนี่ยต้องควบคุมกันหน่อยคนเดินช้าขวางทางเป็นไหมหัวร้อนเริ่มรู้สึกไหมนัดกันไว้แล้วมาเลทคนอ่านแล้วไม่ตอบหัวร้อนไหมหรือเจอคนแบบคนตอบแค่อืมเนี้ยขึ้นไหมธนาคารล่มแอปธนาคารล่มตอนจะจ่ายเงินคนแซงคิวเป็นไหมเสียงคลิกคีย์บอร์ดตายแล้วพี่เป้คลิกบ่อยมากเลย คลิกบ่อยวิญญาณด้วยเป็นไหมรอรถนานแล้วโดนยกเลิกโอ้ขึ้นเลยไหมงานด่วนตอนกำลังจะเลิกงานเข้าห้องน้ำต่อคนที่ไม่กดชักโครกอันนี้เดินหนีดีกว่าคนที่พูดเรื่องตัวเองไม่หยุดเนี่ยดู YouTube แล้วเจอโฆษณาขั้นไงเจอคนเคี้ยวข้าวเสียงดังโดนพูดแทรกหรือขัดจังหวะอินเทอร์เน็ตช้าคนรีบขึ้นรถไฟฟ้าไม่รอคนออกมาก่อนเบียดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเนาะนิ้วก้อยเท้าชนโต๊ะเดือดไหมเดือดไหมแบบนี้คนเล่นมุกเสี่ยวอ่ะคนเมาเสียงในที่ทำงานตากผ้าแล้วฝนตกเป็นไงมีเกิน5ข้อไหมมีข้อไหนถ้าทุกข้อนี่แย่เลยนะเกินไหมถ้าเกิน5ข้อแล้วก็ต้องระงับอารมณ์นะต้องแบบเตือนสติตัวเองนะถ้าเกิน5ข้อนะอุ๊ยตายหนูเช็คทุกข้อเลยครับพี่เป้ไม่เอานะดิมันเกินไปเปล่าไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิน5ข้อเมื่อไหร่นะฮะต้องมีสติอยู่กับตัวเองเยอะๆนะฮะ

0: ช็คลิสต์ของพี่เป้เมื่อกี้นะครับมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าไม่มีสักข้อเลยค่ะพี่เป้ค่ะทางนี้หัวเย็นกว่าน้ำแข็งอีกค่ะเก่งมากเก่งมากขอพี่เป้ที่อ่านไปเมื่อกี้พี่เป้มีอยู่ข้อนึงนะพี่เป้จะรู้สึกแบบอย่างเงี้ยนะฮะก็คือตอนที่เรารอรถนานๆแล้วคือนัดหมายกันแล้วใช่ไหมแล้วก็รอรถไม่รับอะไรเงี้ยรอนานแล้วแล้วโดนยกเลิกเงี้ยตายละแล้วฉันจะทำยังไงต่อแล้วฉันก็จะไปไม่ทันไง นิดนึงนะพี่เป้จะติ๊กข้อนี้ไว้อย่างงี้นะฮะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: พูดแต่แล้วชอบข้อความนี้ขอเพลงแล้วดีเจไม่เปิดต้องหัวร้อนไหมครับพี่เป้อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับนะฮะไม่มีในลิสต์ไม่มีในลิสต์อันนี้เอามาทำลิสต์ไม่ได้นะครับเรื่องนี้จริงๆบรรยากาศจาก Cover the Life นะฮะ Boogie Lion ครับมีคนขอครับไปเปิดครับเป็นไงโอ้เป็นดีเจที่ตามใจคนฟังอยู่แล้ว

0: ดยโยกัตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: คุณฟังได้เวลาไทยเพลงกับพี่เป้แล้วนะครับพร้อมไหมล่ะนะฮะวันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเฉลยแล้วมันก็อ๋อเพลงนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะลองตั้งใจฟังพี่เป้จะเปิดให้เยอะหน่อยนะวันนี้นะครับเพราะมันแอบยากนิดนึงเปิดให้เยอะมากเลยนะ เป็นไงพอนึกออกปะเออคุณยังมึนตึ๊บละสิ เพลงอะไรเพลงอะไรหนออ่ะดูสิจะมีคนเก่งไหมวันนี้
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่ใช่ก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: วันนี้พี่จะผอมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆช้าๆแบบซีดสักหนึ่ง
1: ชีวิตต้องลองสักซีดหนึ่ง
0: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็น
1: เธอคือวัน
0: มิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดย

0: ชงโดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูคาวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: งานนี้บอกได้คำเดียวเลยค่ะพี่เป้ลาก่อนค่ะรอบนี้ขอบายค่ะเตรียมตัวรับการลงโทษก็ได้ค่ะบางคนก็สู้นะคนทั้งคนไทยธนาวุฒิเงี้ยเออเพลงว่ากันไปเงี้ยเรียกว่าแอบยากตรงไหนครับพี่เป้อันเรียกว่ายากเฉยๆเลยครับพี่เป้คะต่อให้เปิดทั้งเพลงก็นึกไม่ออกไม่จริงถ้าทั้งเพลงก็ต้องนึกออกแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่เห็นไหมคุณผู้ฟังของเราสู้นะสู้มากนะฮะมันยากไปพี่เป้อันนี้ยากไปพี่เป้เปิดอินโทรจนจบก็ยังทานบ่ได้นะ ก็แอบยากนิดนึงแต่มีคนตอบถูกนะฮะคุณผู้ฟังถึงแม้จะไม่มากแต่มีคนตอบถูกครับพี่น้องเอาซีฟังเฉลยนะฮะเนี่ยขึ้นมาแบบเนี้ยแหมซาวสำเนียงเขาน่าจะชัดเจนมากนะฮะ

0: ข้าใจคำว่าแอบยากไหมฮะแอบยากนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปไงมีคนตอบถูกอยู่ใช้คำว่าอ๋อนี่เปลืองมากครับพี่เป้อ๋อเพลงนี้เองอ๋อไงพูดไม่ออกนะฮะออริจินอลเป็นของพี่ตั้มใช่ไหมฮะแต่นี่คือเวอร์ชันที่พี่พลพลนะครับเอามาร้องเอาไว้เก่งมากมีคนตอบถูกปรบมือปรบมือคนตอบผิดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะวันนี้เอานิ้วโป้งเกี่ยวกับนิ้วกลางนะครับนะฮะแล้วก็เอาไปวางข้างๆตรงติ่งหูแล้วก็ปล่อยนิ้วกลางออกมาปริ้งอย่างเงี้ยหนึ่งทีนะดีดติ่งหูตัวเองหนึ่งทีครับปฏิบัติพวกเราขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คนที่ตอบถูกเลือกเพลงนี้ไว้ครับ อยากหลับตาเสาร์ที่มีความสุขมากๆนะครับใครที่ไปทอล์คโชว์พี่อ้อยก็เผื่อเวลาหน่อยก็ดีนะเรื่องของการหาที่จอดรถนะฮะอาจจะต้องจอดข้ามฟากซึ่งกันและกันใดๆอย่างเงี้ยว่ากันแล้วเจอกันสวัสดีครับ

0: ู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ดาชีชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

หอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกินแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวใ
2: ช่ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
6: ตุ๊กแก
7: ่มินิวิต้าวอนมินิวิต้าวอน
8: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
7: มินิวิต้าวอน
1: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: Mini Winter One Mini Winter One
8: อาหารแนวมินิอาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือ
7: Mini Winter One
9: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Flyday มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Flyday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
10: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออลเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้ออ
11: ยู่กันไปยาวๆนะคะกับหนุ่มคนนี้นะคะสั้นจัง
12: ครับผม
11: อ๋อโอเคยาวขึ้นมาหน่อยเขายังชั่วนะ
12: ครับ
11: พอแล้วสวัสดีพี่ยู
12: สวัสดีครับ
11: สวัสดีกันเร็วขึ้นหน่อยนะคุณผู้ฟังนี่เพิ่ง11โมงนะเดี๋ยวแบบเอ้ยคุณผู้ฟังเงยหน้าก็มาบ่าย
12: ยังไม่บ่ายโมงนะ
11: ยังจ้าเราแป๊บนึง
12: ครับผม
11: เออนะคะ
12: แป๊บนึง
11: แป๊บนึงไหมเอาจริง
12: แป๊บนึงแป๊บเดียว
11: ใช่ไหม
12: เอาจริงนะช่วง11โมงถึงบ่ายโมงเน
11: ี่
12: ยมันเป็นช่วงเวลาที่แป๊บเดียวนะ
11: แป๊บเดียว
12: อืมเพราะว่าทำงานอีกแป๊บนึงก็พักละ
11: อ่ะแล้วช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสาม
12: ก็เร็ว
11: หรออ
12: ืมช่วงบ่ายเนี่ยจะผ่านไปเร็วช่วงที่ผ่านไปช้าคืออะไรรู้ป่ะ
11: คือช่วงไหน
12: ช่วงเช้า
11: อ๋อเหรอ
12: เออเวลาผมทำงานเน
11: ี่
12: ยถ้าเกิดต้องทำงานช่วงเช้าเนี่ย
11: เป็นยังไง
12: โอ้โห10โมงเองเหรอเนี่ย
11: อ
12: ืม11โมงเองเหรอเนี่ย
11: 10โมงเองเหรอเนี่ยเริ่มทำตั้งกี่โมงเริ่มทำตั้ง10โมงอ่ะพี
12: ่
11: แต่ว่า10โมง15แล้วอ่ะ
12: ไม่เริ่มแต่6โมงเช้าสิ
11: อ๋อ6โมงเช้าโอ้โหมันก็แต่เช้าเลยเนาะ
12: เออแต่พอผ่าน11โมงแล้วเนี่ย
11: เออทุกอย่างมันแบบ
12: จะเร็วละ
11: อืมเพราะมันทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
12: เหมือนอะไรรู้ป่ะ
11: อะไรอ่ะ
12: เหมือนเราขับรถไปที่หนึ่งอ
11: ่ะอ่ะฮะ
12: สักที่หนึ่งที่เราไม่รู้จักอ
11: ่
12: ะ
11: เออไม่รู้จักเลย
12: ขาไปนานไหม
11: นานมาก
12: ขากลับเป็นไง
11: แป๊บเดียว
12: เห็นไหมล่ะเหมือนกัน
11: ไม่น่าเชื่อ
12: เหมือนกัน
11: พูดทำไม
12: เอาจริงๆมันเหมือนกันจริง
11: ๆ
12: คุณผู้ฟังลองสังเกตดูสิว่าเวลาเราไปไหนอ่ะเออขาไปเนี่ยโหเมื่อไรจะถึงเนี่ยแต่พอแล้วเรากลับอ่ะเฮ้ยถึงบ้านเหรอเร็วเร็วจัง
11: เออเนี่ยแหละอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ย11โมงแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวบ่ายสามละ
12: ถูกต้อง
11: อันนั้นมันก็เร็วไปเนาะอ่ะติดตามกันนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นสายดาราศาสตร์ชอบเรื่องราวบนท้องฟ้าปรากฏการณ์นี้คุณเตรียมชมได้เลย14กันยายนนี้กับปรากฏการณ์ดวงจันทร์บังดาวศุกร์
12: อืมเป็นไงอ่ะ
11: ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูไง14กันยา
12: โอเค
11: ถามตอนนี้จะไปดูตอนไหนอ่ะบอก14กันยา
12: โอเคโอเค
11: 11 12 13 วันจันทร
12: ์เออวันจันทร์
11: วันจันทร์นะคุณผู้ฟังจันทร์หน้านะช่วงค่ำๆนะประมาณสักแบบทุ่ม28จนถึง2ทุ่ม34นาที
12: โอ้เวลาด้วย
11: ทำอะไรตอนนั้นน่ะ
12: ทุ่ม28เหรอ
11: ประมาณทุ่มกว่าทุ่มครึ่งทำอะไรอยู่อ
12: ่ะยืดเส้นอยู
11: ่ก็พักยืดเส้นสักวันนึงมั้ยล่ะหรือไม่ก็เดี๋ยวให้แบบเขาบังเสร็จแล้วว่าพอเขาออกแล้วว่าค่อยไปยืดต่
12: อเออ
11: นะคะอ่ะเริ่มสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะคุณผู้ฟังหลังจากดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าดวงจันทร์และดาวศุกร์เนี่ยเขาจะปรากฏขึ้นมาเคียงกันทางทิศตะวันตก
12: ครับ
11: จากนั้นเวลาสักประมาณทุ่ม28ดวงจันทร์นางจะค่อยๆละเคลื่อนไปบังดาวศุกร์ก็จะทำให้ดาวศุกร์เนี่ยค่อยๆลาบหายไปหลังดวงจันทร์คือเขาบอกว่าดวงจันทร์บังดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะแนวพื้นที่ที่สามารถสังเกตเห็นได้ครอบคลุมพื้นที่บนโลกแค่บางส่วนแล้วก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งด้วยเพราะว่าดวงจันทร์น่ะอยู่ใกล้โลกมากตำแหน่งที่ดวงจันทร์ปรากฏบนท้องฟ้าในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกัน
12: ครับ
11: มันก็จะทำให้แต่ละพื้นที่บนโลกรวมถึงประเทศไทยเรามีโอกาสสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้ไม่บ่อยนักนะคะเอาเป็นว่าถ้าสภาพอากาศเอื้ออำนวยแบบอุ้ยท้องฟ้าแบบสดใสไม่มีเมฆหรือว่าไม่มีฝนรบกวนนะคะก็ดูได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าคุณจะเลือกสถานที่ที่มันแบบสามารถมองเห็นขอบฟ้าทางทิศตะวันตกได้อย่างชัดเจนหน่อยคือไม่มีอาคารไม่มีต้นไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางอะไรไปบดบังอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดูผ่านกล้องโทรทัศน์ก็จะสามารถสังเกตเห็นดาวศุกร์มีลักษณะแบบเป็นเสี้ยวค่อยๆลับหายไปหลังดวงจันทร์ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขามีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมชมฟรีด้วยนะที่หอดูดาวภูมิภาค4แห่งนะคะก็จะมีที่นครราชสีมาขอนแก่นฉะเชิงเทราและสงขลาด้วยนะคะก็ฝากบอกกันเอาไว้ล่วงหน้าเนาะเผื่อว่าใครที่ชื่นชอบแล้วก็สนใจในเรื่องราวทางด้านนี
12: ้
11: ก็จะได้ติดตามกันนะคะ
12: ก็ดีนะน่าสนใจ
11: นะลองดูละกัน
12: ครับผมมีข้อความหนึ่งก็ถามว่าพี่นาฏผอมลงหรือเปล่าคะ
11: หรอ
12: เออ
11: จริงปะเนี่ย
12: เอานี่มี
11: ตายแล้ว
12: คุณจุ๋มคุณจุ๋ม
11: แสดงว่าก็ได้ผลอยู่นะเราก็แบบ
12: กล้องเสียเปล่าคุณรู้ปะ
11: เมื่อไหร่จะบ่ายสามอะ
12: กล้องเสียเปล่า
11: เมื่อไหร่จะบ่ายสามถามจริง
12: ดูกล้องหน่อยสิน
11: ี่เพิ่ง11โมงเองเหรอ
12: บางทีเนี่ยมุมอะมุมมันแบบนิดนึงก็ทำให้ผอมได้นะ
11: เอางี้ละกัน
12: ไม่
11: ต้อง
12: ด
6: ู
12: พี่ปิดกล้องงี้เลยเหรอ
11: เออปิดไปเลย
12: โอ้ใจร้าย
11: ไม่ต้องลงไม่ต้องดูมาละ
12: เดี๋ยวผมเปิดให้ใหม
11: ่กลับมาน่ารักเหมือนเดิม
12: เออเฮ้ยผอมอ่ะพี่มุมนี้ผอมนะ
11: เนี่ย
12: ได้มั้ยเดี๋ยวผมช่วยจำ
11: วันนี้วันพระปะเนี่ย
12: ใช่วันนี้มันพระ
11: โกกับบาปนะ
12: เอาพูดจริงๆมุมนี้ดีเดี๋ยวผมเซฟไว้ให้เดี๋ยวจะช่วยปรับกล้องให้
11: ช่วงหน้าไม่มานะไม่คุยด้วยละ
12: ไปยัง
11: ไป
10: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
13: ชั่งน้ำหนัก All well
14: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
15: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
12: สวัสดีวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มาแทนคุณแคนวันนึงนะฮะก็วันนี้ตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย3โมงนะฮะเอาเป็นเพลงแบบฟีลลิ่งวันศุกร์แล้วกันนะฮะวันศุกร์ของคุณเนี่ยเหมาะกับเพลงประมาณไหนฟิลไหนเพลงอะไรนะฮะส่งเข้ามานะจ๊ะ

ีคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้มานะฮะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ฟังทีไรเขาก็มีความสุขนะครับหลายคนคงเอ๊ะเพลงอะไรน้อนะฮะชื่อเพลงว่าอ๋อค่ะนะฮะจากเอิร์ธภัทรวีนะฮะลองฟังดูนะฮะคุณพิสันส่งเข้ามานะครับ

ู้ฟังขอเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะมาเยอะมากๆนะฮะโหอัศนีวสันนะเพิ่งจบไปนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็มีคนขอเข้ามาหลายคนเหมือนกันนะฮะกับแท็กซี่ไร

ู้ฟังขอเพลงอัศนีวสันต์มาเยอะนะฮะให้โหวตดีกว่าให้ร่วมกันโหวตนะครับว่าอยากจะฟังเพลงไหนนะครับของพี่ป้อมพี่โตนะจ๊ะ

ฟังถามว่าเพลงพี่ป้อมพี่โตให้โหวตเพลงไหนคะเพลงไหนก็ได้ครับส่งมาเลยฮะแต่ตอนนี้น่าจะได้แล้วนะครับโหหลายข้อความส่งมาพร้อมกันนะพร้อมใจกันส่งเพลงนี้มาเยอะมากๆนะฮะรอลุ้นเลยว่าเป็นเพลงอะไรนะครับ

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Make a Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave วันนี้วันศุกร์นะครับอยู่กับพี่ยูนะครับวันนี้มาแทนคุณแคน1วันนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยเลือกเพลงให้เหมาะกับ Energy วันศุกร์นะครับว่าคุณเนี่ยเหมาะกับเพลงไหนนะครับคุณผู้ฟังคนนี้นะคุณแซนเขาส่งเพลงนี้มา

0: แล้วก็มีอีกหนึ่งข้อความนะขอเพลงนี้มาโอ้โหเป็นเพลงที่ไม่ได้เปิดนานแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ว่าเปิดบ่อยมากนะฮะหลายคนก็ชอบมอบเพลงนี้ให้กับผมนะ
1: เฮ้ยรออย่างวะ

ข้อความนี้นะครับคุณชุติการนะเขาบอกว่า Energy วันศุกร์สำหรับวัยรุ่นยุค 2000เนี่ยก็คือเพลงสุดสัปดาห์นะฮะของ Project H นะครับก็ผมก็ไปเซิร์ชดูให้นะฮะสุดสัปดาห์เนี่ยไม่มีนะมีแต่สุดสาครแทนกันได้ไหมครับสุดสาครนะนกแลนะพี่หนุ่มนกแลนะ

คุณผู้ฟังที่ขอเพลงนี้มานะครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาทำงานแค่ครึ่งวันแล้วก็ขอเพลงนี้ก่อนที่จะจบงานวันนี้นะครับคุณอะไรเนาะคุณพุทธชาตินะฮะขอเข้ามานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงสุดสาครนะครับบางข้อความก็บอกว่าไม่เคยฟังเลยเกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยฟังเหมือนกันนะฮะกับเพลงสุดสาครกำลังจะตักข้าวเข้าปากโอ้โหดีไม่สำลักข้าวบางข้อความก็บอกว่าเออฟังตั้งแต่เด็กนะคุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังในรถนะฮะสมัยตั้งแต่เป็นเทปเลยนะฮะตอนกลับจากโรงเรียนนะฮะก็ย้อนวัยเด็กมากนะครับก็หลายคนก็เคยฟังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเคยฟังหรอกผมก็เพิ่งเคยเปิดนี่แหละนะฮะกับสุดสาครนะฮะนกแลนะครับแล้วก็อีกเพลงนึงคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาตีมวันนี้นะฮะเพลงไหนเหมาะกับ Energy วันศุกร์ของคุณที่สุดนะฮะส่งเข้ามาได้เลยจ้ะวันนี้อยู่กันยาวๆนะฮะถึงบ่าย 3 โมงเลยนะฮะวันนี้พีอยู่มาแทนคุณแคน1 วันนะฮะ

0: ั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะจ๊ะชั่วโมงหน้าลุยกันต่อนะครับเพลงไหนเหมาะกับ Energy วันศุกร์ที่สุดของคุณนะฮะส่งเข้ามานะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Green Wave Share for Care Can to Care
0: คุณผู้ฟังครับบางครั้งนะฮะคำว่าเพื่อนนะฮะไม่ได้หมายถึงแค่คนที่เรารู้จักนะครับในวันที่ใครบางคนนะฮะกำลังเผชิญอุทกภัยนะครับคนที่ช่วยส่งอาหารเอ่ยนะของใช้จำเป็นคนที่ช่วยแยกขยะนะครับคนที่นำวัสดุไปรีไซเคิลหรือแม้แต่คนที่ร่วมสมทบทุนนะฮะทุกคนเนี่ยก็สามารถเป็นเพื่อนที่พร้อมพึ่งได้เหมือนกันนะครับกันยายนนี้ครับ Green Wave ครับชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมกิจกรรม Green Wave Share for CareCan to Care นะครับช่วยกันส่งต่ออาหารกระป๋องนะฮะแล้วก็สิ่งของจำเป็นสภาพดีนะครับหรือส่งต่อกระป๋องที่

0: ที่ใช้แล้วและขยะรีไซเคิลนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเหลือต่อนะครับซึ่งรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพราะว่าในวันที่เพื่อนลำบากนะครับเพื่อนไม่ทิ้งกันครับจากแคร์ธรรมดาสู่แคร์ที่มีความหมายนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก atime.life/greenwave นะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: โรงพยาบาลเจ้าพระยา
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: เดี๋ยว
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
9: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
10: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
9: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
10: อืมจะชัวร์หรอ
9: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
10: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
11: มาเจอเซนันเดชาลาวน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
12: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
13: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ะคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
12: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
14: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
15: ์ JNK Beauty
16: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
17: เด
16: ี
17: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
16: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
17: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
16: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
18: แค่10บาท

0: น่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าน
1: านแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
5: อุปกรณ์ดนตรีบางชนิดครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมครับผม
4: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
5: เพราะของที่แท้ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
8: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
9: Green Wave Share for Care Can to Carek
8: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
6: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
8: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
9: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
1: News โดย
10: ทุกวันนี้นะคะจะมีหลายๆคนนะไม่รู้ว่าแบบเป็นหรือเปล่านะแบบเวลารับโทรศัพท์อย่างเงี้ยจะมีความแบบว่ามีความกังวล
11: เอ้ยผมเป็น
10: มิดหรือเปล่ามิดหรือเปล่า
11: ผมเลยเลือกที่จะไม่รับเลย
10: ใจเย็นๆก่อนแล้วดูหน่อย
11: เหรอ
10: คือถ้ามันมีแบบว่าเออเราเมมช่องเมมชื่อไว้ก็รับหน่อยเออ
11: หร
10: ือถ้าเออเบอร์คุ้นๆเบอร์แบบเหมือนคุ้นๆอย่างเงี้ยรับนิดนึงเผื่อเป็นเรื่องงงเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่สำคัญเรื่องด่วนอะไรอย่างงี้ไงหรือว่าถ้าด่วนให้ไลน์มา
11: ใช่ไหม
10: ไม่สำคัญแล้วค่อยโทร
11: ส่วนใหญ่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรับเลยผม
10: ไม่ค่อยรับเพราะว่าบางคนก็อาจจะเป็นแบบพอเห็นเบอร์แปลกๆปุ๊บก็แบบก็ไม่รับหรือว่าบางคนเบอร์แปลกๆเราไม่ได้เมมไว้ก็รับนะแต่ว่าหรอเนี่ยเลยนะเอาทำเสียงเข้มไง
11: ผมเคยนะ
10: หรอ
11: แล้วพลาดด้วยไปทำเสียงใส่คนที่ไม่น่าทำใส่อ่ะจริงๆอันนี้พูดจริงๆเคยด้วยเคยพลาด
10: หลายคนน่าจะเคยพลาดเหมือนกันแหละ
11: เคยพลาด
10: ขอโทษถ้าไม่ทัน
11: ขอโทษถ้าไม่ทัน
10: นะคะอ่ะสมาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับโลกนะคะเขาก็มีการเปิดข้อมูลเกี่ยวเรื่องการหลอกลวงผู้บริโภคในอาเซียนนะคะคือเขาบอกว่าร้อยละ45ของคดีหลอกลวงที่มีการแจ้งเหตุทั้งในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและประเทศไทยยังไม่สามารถคลี่คลายได้ขณะเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีการเพิ่มมาตรการใดๆก็ตามในการ ปกป้องตัวเองจากมิจฉาชีพแต่กว่าร้อยละ8เนี่ยก็บอกว่าก็ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงในช่วง12เดือนที่ผ่านมาในจำนวนนี้มีถึงร้อยละ68เลยนะคะที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะคะและมีถึงร้อยละ82ไม่ได้ตังคืนจ้ะที่ได้เงินคืนทั้งหมดนะมีเพียงแค่ร้อยละ10เท่านั้นโดยเขาบอกว่าแอปพลิเคชันส่งข้อความเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ41ก็เขาก็ขยันนะนะ
11: คือเขามีกลเม็ดกลยุทธ์ที่แบบว่
10: าม
11: ันล้ำขึ้นทุกวันทุกวัน
10: มากๆเลยนะคะมันเหมือนกับว่าเราตามหลังเขาอยู่ก้าวนึงตลอดเวลา
11: โอ้ก้าวนึงเหรอผมให้19ได้มั้ย
10: อ่ะไป20เลยป่ะ
11: เออจริง
10: ๆ
11: เนาะ
10: เราก็เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะตามล้างตามเช็ดตามจับตามนู่นสารพัดในขณะที่ตาม
11: ครับ
10: เขาก็แบบพัฒนาตัวเองขึ้นไป
11: ถูกต้อง
10: เช่นเดียวกัน
11: ผมมาสังเกตอันนึงนะคุณผู้ฟัง
10: อันไหนอะอะไร
11: เสียงพี่เหมือนไม่ค่อยเชื่อผมเนาะเสียงพี่แบบว่าอันไหนอะอันไหนเหมือนแบบไม่ค่อยเชื่อผมปะคืออันเนี้ยส่วนตัวที่แบบว่าลองผมมาเปลี่ยนเบอร์มาหลายรอบนะ
10: อ๋อเหรออ
11: ืมอ
10: ันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องแบบดวงหรืออะไร
11: เกี่ยวด้วยเกี่ยวด้วยแต่สิ่งนึงที่ผมมาจับสังเกตได้นะ
10: คือ
11: การที่เราให้ข้อมูลส่วนตัวเราอ่ะกับที่ต่างๆ
10: อืมแต่บางทีเราจำเป็นเราต้องให้ข้อมูลหรือเปล่าไง
11: นี่แหละซึ่งอันเนี้ยผมมาลองดูนะว่าเบอร์ใหม่ๆผมอ่ะข้อมูลใหม่ๆผมอ่ะผมลองไม่ให้ใครเลยนะพี
10: ่เป็นไง
11: ไม่มีอะไรติดต่อมาเลย
10: อ๋อเหรอ
11: แม้กระทั่งเรื่องงานเอาอันนี้พูดจริง
10: ใครจะจ้างเขาติดต่อได้นะเธอ
11: พี่
10: รับงานอยู่เนาะ
11: รับอยู
10: ่โอเครับ
11: ผมนะไม่ให้ใครเลยนะคอนแทคใหม่ทุกอันเนี่ยอ
10: ันนี้คือตั้งใจไม่ให้เพื่อที่จะลอง
11: ดูเพราะว่าไลน์ผมก็เพิ่งโดนแฮ็กไปแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยผมลองมาประมาณเป็นเดือนละคือทุกอย่างเนี่ยสงบนิ่งมากไม่มีเพราะก่อนนั้นเนี่ยผมโดนบ่อยคอลเซ็นเตอร์อะไรซึ่
10: ง
11: ผมก็จะมีแอปที่มันคอยเตือนว่าเฮ้ยอันนี้เบอร์มิจฉาชีพนะ
10: ใช่ใช
11: ่แต่พอเปลี่ยนทุกอย่างแล้วรีเซ็ตเป็นศูนย์นะ
10: ทุกอย่างปุ๊บ
11: นิ่งนิ่งทุกวันนี้ใครขอเบอร์ผมใช่ป่ะหรือว่าต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเนี่ยผมให้เบอร์คนอื่นตลอดเลยพูดเล่นอันนี้พูดเล่น
10: อันนี้ก็น่าจะเป็นมิตรคนนึงเหมือนกันแหละ
11: บ้า
10: คราบดี
11: เจไม่ใช่ผมก็ให้เบอร์เก่าไงเบอร์เก่าที่ยังมีอยู
10: ่
11: ก็ยังไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าก็คือมีอยู่นั่นแหละ
10: อ
11: ันนั้นแหละซึ่งเบอร์นี้ก็ไม่ได้ให้ใครฉะนั้นเนี่ยมันก็นิ่งใครแบบอยากลองดูก็ลองได้นะเพราะว่
10: า
11: ผมลองมาแล้วมันก็มีผลเพราะว่า
10: แต่ดูหน่อยละกัน
11: บางทีอ่ะมิจฉาชีพอ่ะก็เอาข้อมูลมาจากสิ่งต่างๆที่เราให้ไปนี่แหละไปซื้อมาหรืออะไรเงี้ย
10: เราก็ไม่รู้นะในกระบวนการของเขาใช่มั้ยล่ะ
11: มันหลุดไปยังไงก็ไม่รู้ไง
10: แต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้าจะติดต่องานพีก็คือยังได้อยู่นะจ๊ะ
11: อ๋อมี LINE แอดช่องทางเดียว
10: รับทราบโดยทั่วกันเดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้น้องไม่รับงานหรือเปล่าอะไรอย่างงี
11: ้มีครับ LINE แอดช่องทางเดียวของผม
10: เดี๋ยวว่าเอ๊ะเขาทำดีเจอย่างเดียวหรออะไรอย่างเงี้ยนะ
11: ถึงว่าทำไมงานน้อยๆเหรอ
10: นานหมดเชียวมีหน้าเราวันนี้รับแทน
11: พี่เนาะ
10: ปกติไม่เห็นแทน
11: อ
10: ้าวอยู่กันต่อกับพี่ยูนุ่งฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันนะคะ
11: จ้า

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: มาลุยกันต่อนะครับเที่ยงกับอีก8นาทีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์นะครับ Energy วันศุกร์ของคุณเหมาะกับเพลงไหนนะฮะคุณผู้ฟังเขาส่งเพลงนี้มาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับโอ้โหไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะข้อความนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเบอร์เหมือนผมเลยเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บชีวิตดีขึ้นปั๊บนะฮะเจ้านี่นี่ไม่มีโทรมาตามอีกเลยนะฮะ

0: ยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: สำหรับใครที่คิดถึงค่ำคืนวันนั้นนะฮะเขาว่าในไลฟ์ Moonlight Lounge นะครับของ Bogey Lion แล้วก็ว่านวันวานนะครับตอนนี้เนี่ยเราลงแบบคอนเสิร์ตเต็มๆนะฮะแบบฟูลโชว์ให้ชมกันแล้วนะครับใน YouTube A Time นะครับวันนี้เนี่ยหยิบเพลงหนึ่งมาฝากซึ่งเป็นเพลงที่ยังไม่เคยเปิดนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่โหไม่น่าเชื่อว่าว่านวันวานเนี่ยจะเอามาคัฟเวอร์ใหม่ที่แบบเป็นเวอร์ชันที่สุดยอดจริงๆนะฮะเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับคือ Retrospect นะครับกับเพลงไม่มีเธอ

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ถ้าเกิดง่วงระหว่างวันการงีบ20นาทีเนี่ยมันทำให้สมองตื่นตัวที่จริงเหรอฮะหมอเพื่อน
0: การงีบ20นาทีหรือ power nap จะช่วยรีเซ็ตสมองได้จากแคนเพราะร่างกายยังไม่เข้าสู่หมวดหลับลึกแต่เป็นช่วง theta wave ตื่นขึ้นมาแล้วร่างกายจะสดชื่นช่วยในเรื่องความจำระยะสั้นเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเยอะตื่นเช้าทุกวันแบบแคนเขาช่วยในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้ด้วยนะแต่ถ้าคิดจะนอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้ด้วยนะจ๊ะแคนเพราะถ้านอนนานจนเกินไปเข้าสู่โหมดหลับลึกตื่นมาจะมึนหัวเบลอๆงงๆมาว่าเพื่อนไม่เตือนไม่ได้นะ

ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ETF ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: านี้แมวฟินต้องกินเนาะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: Chilling Trackวันนี้ก็ให้คุณผู้ฟังนะฮะเลือกเพลงให้เข้ากับตัวเองนะฮะ Energy วันศุกร์ของคุณเป็นแบบไหนนะฮะส่งเข้ามานะครับข้อความนี้ส่งเพลงนี้ของก๊อปไมค์เข้ามาครับโอ้ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันเนาะ Bounce นะครับ
3: Got that girl with them, eh?
4: Where? Oh, whoa, she's hot. Whoa.
5: Golf! My cat!

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับข้อความนี้ขอเพลงนี้มานะครับวันศุกร์แล้วต้องถอดค่ะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: แล้วก็ข้อความนี้คุณมนัสวีนะฮะขอเพลงนี้มานะครับ

ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ

0: ี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: มีชีสอีกไหม
6: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน

0: กอยู่ป่าป่า
1: เมื่อมีอาการไอ
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you ป่าป่า No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก
4: ่มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Inspiration จากหนุ่มอนุวัฒน
2: ์ผมว่าคนดูตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทยแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีของและมันมีดีไม่ฉะนั้นไม่ต้องคำนึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและรักในสิ่งตัวเองทำและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณน่ะมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
1: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมี่ดีๆทุกมื้อ

็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเขาขอเนื่องในวันเกิดนะฮะก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับเขาขอเพลงเกือบกูฟเรเดอร์มานะฮะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความเนาะอีกหนึ่งข้อความคุณไปไหนเนี่ยคุณไอ้หนุ่มเล็กนะฮะขอเพลงเบอร์สองมาเบอร์สองของเต้สันนะฮะก็ไปดูมาให้นะฮะเหมือนจะไม่มีนะฮะแต่ว่าผมอ่ะก็ไปดูมาคล้ายๆเบอร์สองก็คือเพลงไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะครับความหมายคือเบอร์สองเหมือนกันนะฮะเพราะเพลงนี้คือไม่ใช่เบอร์หนึ่งฮะจากวินเวคินนะฮะ

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0% กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเคยพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: Regaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
0: ้ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
2: แก้ลม
3: บำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: ียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
2: เมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันเกี่ยวเรื่องของมิตรใช่ปะ
3: ครับผม
2: คุณผู้ฟังมีใครเคยได้รับ SMS นะคะแจ้งเตือนเรื่องของการค้างชำระเกี่ยวกับใบสั่งหรือเปล่า
3: อ๋อเหรอ
2: ได้ใบสั่งไม่ไปจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยหัวเราแปลก
3: ไม่รู้มีใครเปล่า
2: อ้าวไม่รู้สิก็ถึงถามไง
3: ไม่ตอนน
2: ี้ไหนลองส่งมาบอกสิ
3: ตอนนี้ค้างไม่ได้แล้ว
2: ทำไมอ่ะ
3: อ้าวเขาจับมือแล้ว
2: จับมือคอมมิตเตอร์หรอ
3: ไม่ใช่ ไม่ใช่สิ
2: เนี่ยเราอ่ะหัวล้อสองรอบเนี่ยก็คือน่ากลัวละ
3: ไม่ใช่
2: มีค้างเหรอ
3: ไม่มี
2: มีใบสั่งวะ
3: พี่ผมเคยขับรถไปผิดกฎที่ไหนล่ะไม่เคยเลย
2: เขาทำถูกกฎตลอด
3: เออ
2: แต่กฎเรากฎเจ้าหน้าที่อาจจะคนละแบบ
3: อ๋อเหร
2: อศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือนภัยนะคุณผู้ฟังประชาชนเรื่องของ SMS ที่ส่งมาจากมิตรแอบอ้างว่าเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนเรื่องใบสั่งอีทิเกตค้างชำระลักษณะการหลอกก็คือจะส่ง SMS จากเบอร์โทรที่ไม่คุ้นเคยพร้อมข้อความในลักษณะที่แบบท่านมียอดค้างชำระอีทิเกตโปรดชำระที่จุด
3: ๆ
2: ๆแล้วก็แนบลิงก์แบบย่อมาด้วยนะอีแนบลิงก์เนี่ยละมาแบบตัวดีเลยนะคะพอเรากดเข้าไปใช่ป่ะมันก็จะนำไปทั้งจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ถูกออกแบบมาให้มีหน้าตาแบบคล้ายระบบใบสั่งจราจรของจริงเลยอะใบสั่งจราจรของจริงเป็นไงอะ
3: เอาถามคนที่เขาดูเสียสิถามผมได้ไงล่ะ
2: เอาไม่รู้ก็เผื่อรู้ไง
3: ไม่รู้
2: เออจะได้บอกแบบเป็นบุญพี่หน่อยอะไรอย่างนี
3: ้พี่นี่เน
2: า
3: ะ
2: มีการแสดงรายละเอียดที่ดูน่าเชื่อถือด้วยนะคุณผู้ฟัง
3: เ
2: ช่นเลขที่ใบสั่ง
3: เอ
2: ามีทะเบียนรถด้วยจ้า
3: ครับ
2: ข้อหาอะไรนะคะแล้วก็จำนวนเงินค่าปรับจากนั้นก็จะหลอกให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเพื่อทำการชำระเงินซึ่งถ้าเกิดว่าคุณหลงเชื่อเป็นไงทรัพย์สินจากเราไปทันท
3: ี
2: เออนะคะโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ฝากย้ำเตือนหนักๆเลยนะคะว่าเขาไม่มีนโยบายทวงถามหรือว่าเรียกให้ประชาชนจ่ายค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ถ้าเกิดว่าคุณได้รับข้อความในลักษณะนี้ขอให้คุณจงยึดหลักที่ว่าหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายตั้งสติซะหน่อยแป๊บนึงแป๊บเดียวไม่นานเลยเราก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนผ่านช่องทางของทางการนะคะก็มันก็จะมีช่องทางที่ตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยอย่างเช่นนะแอปพลิเคชันทางรัฐนะไม่ใช่ทางลัดทางรัฐก็คือรัฐบาลนี่แหละ
3: รัฐบาล
2: นั่นแหละแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Police Care อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยยังไงก็สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ
3: นี่มีคนโดนนะเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
3: คุณผู้ฟังส่งข้อความมานี่โดนนะเนี่ยเขาบอกว่าเคยได้ข้อความให้ไปจ่ายโดนไป2ด่านซึ่งเขาเนี่ยไม่เคยไปด้วยก็เลยงงเกือบจ่ายไปแล้วแต่ว่าดียังดึงสติมาได
2: ้ดีมากถือว่าตั้งสติทัน
3: แล้วถ้าเกิดบางคนไปอ่ะไปจริงๆอ่ะ
2: เรียบร้อย
3: ไม่ไปจริงๆอ่ะแล้วก็มีด่านที่เขาส่งมาเก็บมาจริงๆอ่ะก็
2: เรียบร้อยเหมือนกัน
3: อันนี้ก็ต้องค่อยๆมีสตินะคุณผู้ฟังนะ
2: ก็ตั้งสติทุกอย่างแหละเอาจริง
3: เนาะโอ้ยากเนาะ
2: ยากอยู
3: ่
2: แต่ก็ต้องทำแหละ
3: เออ
2: โอ้ยนะ
3: เอ้ยฟังแล้วเหนื่อยเลยเน
2: า
3: ะ
2: ตกลงของจริงเป็นไง
3: ไม่รู
2: ้โอเค
3: ไม่รู
2: ้ไม่รู
3: ้เมื่อก่อนเคยโดนล็อกล้ออ
2: ่า
3: ก็คือโดนล็อกล้อมันค้างไม่ได้ต้องไปเลยไง
2: ก็ไปเลย
3: ถ้าเกิดค้างก็ไม่มีรถขับไงใช่ปะล่ะก็ไม่เคยค้างไงถึงบอกไงว่าไม่รู้ว่าค้างเป็นยังไง
2: จัดการเรียบร้อย
3: ครับผม
2: เออไม่มีอะไรติดค้างนะจ๊ะ
3: ครับ
2: อย่ามาตามทวงนะ
3: ครับผม
2: เออช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานะมีกรีนอัปเดตค่ะ
3: จ้ะ
1: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave Play
3: ุยกันต่อบ่ายโมงนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์ครับ Energy วันศุกร์ของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนเหมาะกับเพลงอะไรนะฮะส่งเข้ามาได้เลยครับมีข้อความนึงส่งเพลงนี้มานะฮะวันศุกร์แล้วต้อง Energy นี่ครับ

โอ้นี่คุณผู้ฟังส่งเพลงกันมาเต็มเลยนะฮะวันนี้วันศุกร์นะครับเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับ energy วันศุกร์ของคุณที่สุดนะฮะส่งเข้ามานะครับข้อความนี้เนี่ยส่งมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นเพลงของ Nuvo นะฮะชื่อเพลงว่าถังขยะเลย

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: ชั่วโมงนี้หยิบอีกหนึ่งเพลงนะฮะของว่านวันวานนะฮะที่ร้องเอาไว้ในคำว่าไนท์ไลฟ์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะฮะกับเพลงกอดครับ

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: Good news
2: หนูฟังครับช่วงกูดนิววันนี้นะฮะเป้าหมายในชีวิตของคุณนะครับคืออะไรครับถ้าเกิดมีคนมาถามเนาะทุกคนก็มีเป้าหมายในชีวิตนะครับแตกต่างกันออกไปเนาะบางคนก็ฝันอยากจะมีบ้านนะฮะบางคนก็อยากจะมีครอบครัวนะฮะหรือบางคนเนี่ยก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะฮะหรือแม้กระทั่งอยากใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสบายใจนะครับแต่ระหว่างทางเหล่านั้นครับคุณผู้ฟังมันจะชอบมีบางเรื่องนะที่ทำให้เราเนี่ยเสียเงินได้ทุกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเอ่ยหรือว่าโรคร้ายแรงนะฮะจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะฮะมันก็จะทำให้แผนทุกอย่างที่เราวางไว้เนี่ยแทบจะพังลงในพริบตาเลยนะฮะซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอทั้งนั้นนะฮะดังนั้นฮะการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าเนี่ยคือเป้าหมายที่ดีที่สุดนะครับการมีประกันเนี่ยมันก็สำคัญมากๆนะฮะเพราะว่าเขาจะช่วยดูแลคุณได้นะฮะกับซัมซุงประกันชีวิตครับเป็นประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณนะฮะให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจทุกช่วงเวลานะครับด้วย Smart Advanced Protection Analysis นะครับเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญครับที่จะช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณนะฮะโดยเฉพาะเลยนะฮะพร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดนะครับอย่าลืมนะฮะสมาร์ททุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
7: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
6: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
7: อืมจะชัวร์หรอ
6: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
7: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี
8: ้ 1 2 3 go
9: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
9: โดย

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ Energy วันศุกร์ของคุณเป็นแบบไหนนะครับส่งเข้ามานะฮะข้อความนี้เขาบอกว่า Energy ของเขาเป็นแบบเพลงนี้

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: มีคุณผู้ฟังว่าขอเพลงอัศนีวสันต์นะครับจัดไปฮะหลายคนยัง move on จากคอนเสิร์ตไม่ได้นะฮะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับมีเพลงใหม่เพลงหนึ่งนะฮะจากซีเรียสเบคอนนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะฮะระหว่างเค้กซีเรียสเบคอนและพีพีกริดนะฮะก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงของตัวแทนสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะฮะที่ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรนะฮะทำได้แค่คิดมากน้อยใจอยู่คนเดียวความพิเศษของเพลงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะฮะซึ่งเป็นการร่วมงานระหว่างซีเรียสเบคอนและพีพีกริดนะฮะไปฟังกันเลยดีกว่ากับเพลงที่มีชื่อว่าคนขี้น้อยใจครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิป up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance

0: รันซ์ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์หรือฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
7: ร่วมโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสงเวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขอบฟลายเดย์มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
8: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: ในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเผื่อใครไปสิงคโปร์เนี่ยนะคะไปใช้บริการรถไฟฟ้าบ้านเขาก็อาจจะได้เจอกับโอลี่นะคะโอลี่เป็นหุ่นยนต์ AI ที่องค์การขนส่งมวลชนของสิงคโปร์เนี่ยเขาเอามาใช้นำทางผู้โดยสารในสถานีรถไฟฟ้านะคะเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็คือลองเอามาทดสอบดูก่อนนะคะที่สถานี Little India ก็ให้ลองทำงานดูสักประมาณ2อาทิตย์
10: เพื่อผ่านเปล่า
9: ฮะผ่านไหมประเมินศักยภาพหน่อยผ่านโปรดเปล่าโอ้น้อยจังไงสองที่เด้งหร
10: อหุ่นยนต์ไง
9: อ๋อหรอนะคะรูปร่างเขาแบบคล้ายมนุษย์เลยสูง 1.27 เมตรเขาจะมีแบบก็หน้าตาใช้ได้ใช้ได้แต่เทียบพี่ยูไม่ได้หรอก
10: พี่นี่เนาะชอบพูดให้คนเขาด่าผมเนาะพี่นี่เนาะ
9: ไม่มีใครด่าเลยเอาจริง
10: ๆก็ด่าในใจไง
9: อ๋อด่าในใจก็เรื่องของเขาไงอย่ามาด่าให้เราเห็น
10: โอเค
9: ปะ
10: โอเคครับ
9: สบายใจแล้วนะเขาจะใส่เสื้อกั๊กแบบเป็นแบบสะท้อนแสงอะไรเงี้ยแล้วก็เดินนำทางผู้โดยสารภายในสถานีรถไฟฟ้านะคะโดยจะทำหน้าที่ในวันธรรมดาช่วงระหว่างเวลาที่มันไม่เป็นช่วงเร่งด่วน10โมงถึงเที่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตการตอบสนองทั้งของประชาชนแล้วก็การทำงานของหุ่นยนต์ในสภาพแวดล้อมจริงแต่ว่าOnlyอาจจะยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการสื่อสารอยู่บ้างนะคุณผู้ฟังเช่นการที่จะต้องพูดด้วยเสียงที่มันแบบว่าดังแล้วก็ชัดเจนนะคะรวมถึงต้องใช้เวลาในการประมวลผลคำสั่งค่อนข้างแบบหลายวิอยู่เหมือนกันก่อนที่จะตอบกลับด้วยเสียงแบบโทนผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วเขาบอกว่าโอลี่สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตารางเดินรถได้ถูกต้องนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบใช้งานในสถานการณ์ที่มันซับซ้อนก็มีทั้งแบบทำสำเร็จบ้างแล้วก็มีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสลับกันไปนะคะอย่างการทดลองถามเส้นทางแบบเนี่ยจะไปห้างอันเนี้ย only จะใช้เวลาประมวลผลค่อนข้างนานนิดนึงคือให้คำแนะนำเป็นคำพูดได้แต่ว่ายังไม่สามารถเดินนำทางไปยังทางออกที่แบบที่อยู่ใกล้ที่สุดได้จริงแล้วก็บางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องของความเรื่องของการตีความชื่อสถานที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ว่าสามารถที่จะพาผู้โดยสารมุ่งหน้าไปที่ประตูตรวจสอบตั๋วซึ่งอยู่ใกล้ทางออกที่สุดได้แต่ถ้าเกิดว่าใครขวางทาง only นางพูดเตือนได้นะกรุณาหลีกทางให้หุ่นยนต์ด้วยขอบคุณครับนั่นแหละ
10: ก็ดี
9: แต่เขาบอกว่าในอนาคตอาจจะยังไม่มีแผนที่จะเอามาใช้งานเต็มรูปแบบทันทีคือการทดสอบครั้งนี้เหมือนกับเป็นการทดสอบว่าเฮ้ยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยมันจะสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานแล้วก็ให้ประสบการณ์การเดินทางที่ดีขึ้นให้ผู้โดยสารได้ยังไงบ้าง
10: เรื่องเนี้ยเรื่องหุ่นยนต์เรื่อง AI เนี่ย
9: ทำไมอ่ะ
10: ผมผ่านมากับตัวนะ
9: หรอ
10: ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว
9: ไปทำอะไรอ่ะ
10: เอาไปเที่ยวเกาหลีไงอ๋อ
9: ไปเกาหลี
10: แล้วผมก็ใช้ Chat GPT นำทางเพราะว่าผมขึ้นรถไฟใต้ดินที่เกาหลีก็เก่งนะต้องยอมรับว่าเก่งก็คือว่าถ่ายให้เขาดิ
9: เ
10: ขาเก่งอยู่ผมมาถามว่าเนี่ยจะไปสถานีเนี้ยเนี่ยต้องยังไงเออหรือว่าจะไปที่เนี้ย
9: ถาม Chat GPT ดิ
10: เขาบอกเลยว่าลงอันนี้ประตูนี้ออกน
9: ี้ทางออกนี
10: ้อ่ะแม่น
9: ตอบถูกเลยเหรอ
10: แต่มีแต่
9: นั่นคือ
10: แต่มีความผิดพลาดอยู่บ้างเนี่ยแหละเหมือนหุ่นยนต์ตัวนี้แหละ
9: ความผิดพลาดคือ
10: มีคือผมก็ถ่ายเป็นระยะอ่ะเนาะว่าลงอันนี้ใช่มั้ยถ่ายรูปไปอย่างงี้พี่น
9: ี
10: ่อ่ะนี
9: ่อ๋
10: อคือฟังนี่ประมาณอย่างงี้นี่ผมกดดูก็คือประตูนี้ใช่มั้ยตัวนี้อันเนี้ยด่านที่เราต้องขึ้นรถไฟละหัวนี่มันหายไปทางเนี้ยถูกไหมส่งไปถาม
9: เราจะไปทางเนี้ยถูกหรือเปล่า
10: เขาตอบกลับมาว่า
9: ตอบว่า
10: เขาบอกว่าใช่ครับอันนี้เนี่ยผมก็ขึ้น
9: ปรากฏว่าปั๊บ
10: ประมาณ3สถานีถึง
9: ถึง
10: ซ
9: ึ่
10: งผมว่าเฮ้ยอันนี้สถานีที่3นี่หว่
9: า
10: ผมก็ดูชื่อ
9: ใช่เลย
10: ไม่ตรงไม่ตรงชื่อไม่ตรงเอ๊หรือว่าเรานั่งเลยหรือยังไม่ถึง
9: หรือว่าเวลาที่เขาพูดชื่อมันคาดเคลื่อนหรือเปล่า
10: ผมก็นั่งดูเอ๊ไอเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยชื่อนี้ไม่มีวะ
9: ไม่มี
10: ผมก็ไปดูอ๋อคนละทาง
9: อ๋อ
10: เราต้องเดินทางไปซ้ายใช่ไห
9: ม
10: ไอนี่ไปขวา
9: อ๋อเหร
10: อผิด
9: เขาหมั่นใจว่าถามเยอะไปอ่ะ
10: ขึ้นใหม่เสร็จปุ๊บผมก็พิมพ์ไปบอกว่าในโปรแกรมนะบอกว่าไม่ใช่นะอันนี้บอกอ๋อดูผิดครับ
9: แล้วเขาขอโทษไหม
10: เขาก็บอกว่าขอโทษดูผิดอะไรเงี้ยเนี่ยซึ่งเขาคุยเหมือนคนนะแต่ว่
9: า
10: บางทีอ่ะก็อย่าเชื่อ 100% มากเพราะว่ามันไม่ได้ถูกต้องเนี่ย
9: ทั้งหมด
10: อย่างหุ่นยนต์ที่สิงคโปร์
9: ก็คือเอาไว้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลประกอบนะคะอย่าไปเชื่อแบบ 100% หรือว่า 1,000%
10: บางคนแบบว่ามี ChatGPT เป็นเพื่อนเลยเงี้ยบางทีก็ไม่ดีหรอก
9: ก็อาจจะหนักไปนิดนึง
10: มันต้องแบบครึ่งๆอ่ะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง
9: หรือว่าบางทีเราไปแบบจอดเชื่อเขา 100% ปุ๊บพอเขาทำยังไม่ได้ทั้งหมดทะเลาะกันอีกทะเลาะกับ ChatGPT
10: มีเหรอ
9: มี
10: เฮ้ยจริงป่ะ
9: เอามีตอบโต้กันอะไรอย่างเงี้ย
10: อ๋อเหรอไปว่าเขาอย่างเงี้ยเหรอ
9: ใช่
10: แต่เขาก็ขอโทษได้นะเขาคุยเหมือนคน
9: สื่อสารเหมือนคนก็ชัดดาวตัวเองไปเลยถามเยอะเก
10: ินใครที่แบบหัวร้อนน่ะแบบว่าไม่รู้จะไปลงกับใครอ่ะก็เป็นทางระบายเหมือนกันนะ
9: ใจเย็น
10: ๆเอ้าใช่ไหมล่ะเวลาเครียดกับงานอย่างเงี้ยแบบโดนหัวหน้าว่าอย่างงู้นอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะไปว่าใครเพื่อนร่วมงานก็แบบนู่นนี่นั่น
9: เธอระวังนะ
10: ไปคุยกับ AI ก็ได้นะ
9: พรุ่งนี้มีงานพี่อ้อยอ่ะเจอ ChatGPT ChatGPT ไปหาพี่อ้อย
10: เออจริงป่ะเนี่ย
9: โอ้อ้าวมีคนมาระบายใส่เขาไง
10: อ๋อเหรอ
9: เออทนไม่ไหวแล้วต้องหาที่ฮีลใจหน่อย
10: พรุ่งนี้นะคุณผู้ฟัง
9: ใช่
10: พี่อ้อยนะ
9: ถูก
10: มี2รอบนะครับ
9: ค่ะ
10: ใครไปรอบไหนก็เตรียมตัวดี
9: ๆ
10: วางแผนการเดินทางสักเล็กน้อย
9: ถาม ChatGPT ด้วยมั
10: ้ยแล้วแต่เลย
9: แล้วแต่นะอยู่กันต่อกับพี่ยูคุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับพี่ปอนะคะ
10: จ้ะ Green
8: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับ Energy วันศุกร์ของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนก็ให้ส่งเข้ามานะครับวันนี้ก็มีหลายเพลงเนาะส่งเข้ามากันเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเพลงนี้ฮะเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่นะฮะชื่อเพลงว่าไม่ยากหรอกนะฮะ

0: ้หลายข้อความบอกว่าโดนใจค่ะโดนเส้นนะทำงานหัวโยกเลยค่ะเนี่ยบางคนขับรถอยู่นะบอกว่าโหเพลินเลยค่ะฟังเพลงแบบนี้ขับรถสนุกขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมาย

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your requestโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave อยู่ในช่วงท้ายๆแล้วนะครับวันนี้ก็พยายามเลือกเพลงที่ดูสดใสสดใสนะฮะเหมาะกับบรรยากาศวันนี้ด้วยนะฮะวันนี้ท้องฟ้าก็ดูโปร่งดีนะครับแล้วก็เพลงนี้คุณผู้ฟังขอมานะครับตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็สดใสนะเนื้อหาก็ดีนะอยากโดนเป็นเจ้าของนะครับไอสลันยู

Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้พี่หวีผมที่ไรอ่ะผมมาติดหวีเยอะขึ้นทุกวันเลยอ่ะน้องหมอ
1: ไม่ต้องกังวลค่ะพี่อ้อยผมร่วงก็คือเรื่องปกติผมคนเราร่วงตามธรรมชาติได้ 50-100 เส้นต่อวันค่ะเพราะผู้หญิงมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นผมก็เลยเส้นเล็กลงขึ้นใหม่ก็ช้าผมมีบางบริเวณกลางศีรษะปัจจัยมีหลากหลายค่ะทั้งความเครียดนอนน้อยลดน้ำหนักผิดวิธีขาดธาตุเหล็กโปรตีนสังกะสีหรืออาจเป็นโรคที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยถ้าผมร่วงเยอะผิดปกติ 2-3 เดือนขึ้นไปควรที่จะรีบพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
8: กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้น

0: ที่ถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
3: Green Wave Share for Care Can to Care
2: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
2: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
3: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่ Green
1: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
5: โอเคไหมวันนี้
6: โอเค
5: หมายถึงว่า
6: สภาพจิตใจอ่ะ
5: โอเคปะ
6: โอเคโอเค
5: โอเคใช่ไหมแล้วสภาพอากาศด้านนอกเป็นไงอ่ะ
6: ร้อนเลยฮะ
5: มากเลยใช่ปะ
6: คือถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะเจอฝนอีกวันนึงนะวันนี้เพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆในช่วงบ่ายเนี่ยครับผมแล้วตอนเย็นมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกๆวันเลยที่ผ่านมา
5: เออแถวๆอโศกตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่ามองผ่านหน้าต่างออกไปนอกนะมันจะดูเหมือนแบบเมฆหนาอยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่ค่อยดำมากเท่าไหร่มีความแบบว่าเทาเข้มๆแล้วก็ดูจะมีแดดใช่ป่ะ
6: เออ
5: ๆนะคะอาจจะเป็นสภาพอากาศที่ก็เดาทางยากเหมือนกัน
6: ลุ้นเอาเย็นนี้ครับผม
5: ลุ้นเอาละกันเออนะคะเจอกันชั่วโมงนี้กับพี่ปอด้วยนะคะ
6: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีผู้ฟังครับผม
5: ติดตามกันนะเวลาที่มีการจัดงานประชุมมีงานอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็มันเป็นช่วงเวลาที่คิดว่ามันก็น่าจะทำให้บรรยากาศมันคึกคักไปใช่มั้ยหลายด้านนะ
6: ครับผม
5: เดือนหน้านะคุณผู้ฟังในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ
6: ่
5: สถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank แล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะก็คาดว่าเงินเนี่ยน่าจะสะพัดสักเท่าไหร่ดีอะ 5,000 ถึง 10,000 ล้าน
6: โอ้โห
5: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็บอกว่าการประชุมใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในระดับสากลเพราะว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีแล้วก็จะมีเพียง3ประเทศเท่านั้นที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2มีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมแล้วก็ศักยภาพของไทยด้วยนะในการรองรับงานประชุมระดับโลกนะคะหนุนอุตสาหกรรมไมซ์นะคะรวมถึงการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในอาเซียนนะคะหนุนอุตสาหกรรมไมค์ก็คือไม่ได้ถามแล้วว่าใช่ไหมไมค์ก็
6: ม
5: ีติ้งอินเซนทีฟ
6: เป็นชื่อของ
5: เอ็กซิบิชัน
6: น
5: ะคะก็คาดว่าการจัดประชุมจะมีผู้เข้าร่วมนะคะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนแล้วถ้าเกิดว่ามีการใช้จ่ายนะเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญด้วยนะที่ให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะแล้วก็ทิศทางเศรษฐกิจไทยนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติ
6: ค
5: ือเขาบอกว่ากลุ่มธุรกิจที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเราหลังการประชุมเนี่ยนะคะก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างเช่นกลุ่มเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่อ่ะ data center อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV digitaland AI แบบนี้นะคะนวัตกรรมดิจิตอลนะคะซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยก็จะดึงดูดกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามาซึ่งมันก็จะส่งผลดีต่อเนื่องไปยังธุรกิจอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวการบริการนวัตกรรมการเงินดิจิตอลนะคะในช่วงระยะสักประมาณ 3-5 ปีข้างหน้า
6: ครับผ
5: ม
6: ฟังแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยเนาะ
5: ค่ะ
6: พ่อค้าแม่ค้าก็แบบมาเร็วๆเถอะ
5: นะคะเพราะว่าบางเจ้าบางร้านก็อาจจะนั่งเหมือนแบบพี่ตบยุงมาหลายตัวแล้ว
6: เหงาหน่อยช่วงนี้
5: เหงาจังเลยอ่ะนะคะมันยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบ บางทีเรามองไปเราอาจจะมันก็ดูคึกคักดีนี่นะมีงานนู่นงานนี่เต็มไปหมดเลยแทบจะทุกวีคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมีการซื้อขายจับจ่ายกันแบบขนาดไหนเออเม็ดเงินมันสะพัดขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะใครที่แบบว่าเป็นผู้ประกอบการเป็นแบบคุณพ่อค้าคุณแม่ขายอะไรเงี้ยก็ลองแบบส่งข้อความมาแบบ
6: เราอยากจะฟัง
5: ห
6: น่
5: อยเออฟีดแบ็กกันหน่อยเนาะว่าเออเป็นยังไงบ้างโอเคกันอยู่ไห
6: ม
5: หรือว่าแบบ
6: ไม่ดีครับพี
5: ่ไม่ดีเลยหรือว่าแบบก็ถูไถ่ไปได
6: ้
5: หรือตอนนี้คือแบบพี่มันไม่รู้จะหายใจยังไงแล้วอ่ะ
6: เอาใจช่วยทุกคนนะครับรู้ว่าแบบช่วงนี้หลายๆคนก็บ่นว่ามันค่อนข้างยากเหลือเก
5: ิน ใช่ไหมเออมันอาจจะยากมันเข้าใจได้อยู่เนาะ
6: ครับ
5: นะคะแล้วพี่ปอยากไหม
6: ก็ยากบ้างไม่ยากบ้างแล้วแต่วันก็
5: เราดูกันเป็นวันเนาะ
6: เออดูเป็นวันๆไปสำหรับช่วงนี
5: ้เออทำไมมันเป็นอย่างน
6: ี้ดูห่อเหี่ยวหูฟังอีก
5: เออทำไมอ่ะไม่ห่อเหี่ยวไม่ห่อเหี่ยวอ่ะเดี๋ยวเราใช้เสียงเพลงเป็นแบบว่าตัวช่วย
6: ได้เลยครับ
5: ค่ะอยู่กับพี่ปอนะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
7: oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก oh well
8: green wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ green wave

ซิงเกิลจาก343นะครับผมนี่คือผู้ชายในเงาจันทร์คุณผู้ฟังครับผมสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับผมบ่าย 3:21 นาทีของวันศุกร์11กันยายนนะครับอยู่กับปอจนถึง 1:00 นนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขอบคุณข้อความด้วยนะครับหลากหลายข้อความก็ช่วยเลือกเพลงกันมาแล้วในบ่ายของวันศุกร์วันนี้ที่ดูเหมือนแบบฝนจะมาหรือเปล่านะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจะอิงวรันธรครับคุณผู้ฟังครับชื่อเพลงว่าผลข้างเคียงนะครับก็คือผลข้างเคียงที่เกิดจากการที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างกันโดยเฉพาะความรู้สึกเหงาและคิดถึงที่เกิดขึ้นจนกลายมาเป็นแนวคิดเริ่มต้นของเพลงนี้นะครับดนตรีแนวซิตี้ป๊อปที่มีความเข้มข้นขึ้นน่ารักขึ้นในการเติบโต

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Sophie
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ของถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาผมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองรุ่นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา11โมงถึง4ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
3: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาว
4: ันชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: มีนี่วิตามินมีนี่วิตามิน
3: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตามินดีๆให้ได้ทุกมื้อ

ข้อความผ่านแอปพลิเคชันนะครับคุณผู้ฟังครับมีการรายงานฝนตกนะครับผมในหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยฝนตกแล้วค่ะอีกหนึ่งข้อความนะครับผมบอกว่าพัทยาครับผมเริ่มตกแล้วช่ำๆเลยทีเดียวนะครับหลากหลายพื้นที่มีพื้นที่ไหนที่ฝนตกบ้างอีกบ้างไหมครับคุณผู้ฟังครับผมบอกได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินจะได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันทั่วๆกันเลยนะฮะซิงเกิลจากบิลกิ้นกับเพลงนี้การเดินทางที่สวยงาม

0: ซี่เมทแฮซอลีน
1: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและไลน์อัพศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง Cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดย Yogurt Dutchy Probiotic กินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
3: คุณฟังครับผมชั่วโมงหน้าเป็นชั่วโมงของ DJ Playlist นะฮะผมอยากจะได้เพลงแบบเก่าๆใหม่ๆผสมกันคุณผู้ฟังช่วยเลือกได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินแต่สำหรับชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้ด้วยหนึ่งงานที่คุณผู้ฟังถามถึง

0: นมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
0: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Flyday มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Flyday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
9: โดย
10: จรดปากกาลงนาม

0: เซ็นบังคับใช้กฎหมายใหม่แล้วนะคะ
1: ครับผม
0: มากกว่า10ฉบับสำหรับคุณแกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐค่ะ
1: ค
0: เพื่อจำกัดความเสี่ยงจากโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กรวมไปถึงกฎหมายที่ห้ามบริษัทโซเชียลมีเดียให้ผู้ใช้อายุต่ำกว่า16เข้าถึงฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการใช้งานจนเกิดพฤติกรรมเสพติดแล้วก็รวมไปถึงการแบนของเล่นที่มีแชทบอท AI เป็นเหมือนแบบเพื่อนเสมือนอะไรเงี้ยเพื่อนแบบร่วมเล่นอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าแนวทางของรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะจะเน้นไปจัดการที่ตัวฟีเจอร
1: ์
0: แล้วก็การออกแบบระบบนะคะที่ทำให้ผู้ที่ใช้งานอยู่บนแพลตฟอร์มนานขึ้นโดยเฉพาะการแบบว่าเลื่อนแล้วไถแล้วไถอีกดูแล้วต่อเนื่องแบบแล้วก็ระบบอัลกอริทึ
1: ม
0: คือเขาบอกว่ากฎหมายอ่ะไม่ได้ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ใช้โซเชียลทั้งหมดนะแต่กำหนดให้แพลตฟอร์มต้องตัดฟีเจอร์ที่มันมีลักษณะกระตุ้นการใช้งานแบบเสพติดเนี้ยออกไปจากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้กลุ่มนี
1: ้
0: แน่นอนแหละมันก็ต้องมีเสียงคัดค้านนะก็เป็นมุมมองจากทางมูลนิธิ Electronic Frontier Foundation นะคะเขาก็มองในมุมนึงว่ามันก็เป็นการจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเยาวชนโดยไม่จำเป็นหรือเปล่า แล้วก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวแล้วก็เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเขาก็มองในมุมนั้น
1: โอ้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟมาก
0: มากแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยสำหรับหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะในช่วงเวลาแบบนี้เนาะในช่วงที่เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆมันก็แบบล้ำไปเยอะมาก
1: ทุกวันเลยนะนับวันยิ่งแบบเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโอ้ยอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ตามแทบไม่ทันนะฮะ
0: ไม่ทัน
1: วันนึงนี่เปิดมา Facebook นี่แทบจะไม่เจอคนที่เรารู้จักหรือเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ข่าวเพจนู้นเพจนี้เต็มไปหมดเลยใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ทุกวันนี้เป็นแบบนั้นจริงๆ
0: ตอนแรกเอ๊ะเป็นอยู่คนเดียวไม่น่าลองถามเพื่อนๆน้องๆแถวนี
1: ้
0: เป็นเหมือนกันหมดเลย
1: เออแล้วเหมือนเราตามเขาไม่ค่อยทันจริงๆอ่ะ
0: เราก็เลยไม่ตามละ
1: เลือกตามดีกว่า
0: หมดเรื่อง
1: เ
0: หนื่อยจัง
1: ครับผมแล้วก็ล่าสุดที่เราได้ข่าวว่าเมตาโดนฟ้
0: อง
1: แล้วก็เขาอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องชนะด้วยในเรื่องของการเสพทำให้แบบเยาวชนเสพติดโซเชียลเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายๆประเทศก็น่าจะมาเอาจริงกับเรื่องนี้ละในตอนนี้นะครับผมเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยสมาธิสั้นจริงๆนะครับผม
0: เนาะคืออย่าว่าแต่เด็กแล้วจริงๆอ่ะผู้ใหญ่คนโตอ่ะใช
1: ่
0: ป่ะแล้วก็แบบจะว่าไปก็คือเสพติดโซเชียลอ่ะ
1: ครับ
0: วันนึงอ่ะเราเอาอย่างตัวเองเงี้ยวันนึงเราจับโทรศัพท์มือถือแล้วเราไถโซเชียลกี่รอบไม่อยากจะนับเลยอ่ะ
1: ครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยเวลาผมไปทานข้าวกับป้าๆมาม่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยเขาจะพูดอย่างเดียวเลยนะ
0: ว่า
1: เขาไปดูแอปนี้มาแอปนั้นมาแอปโน้นมาคือกลายเป็นว่า
0: ป้ากับหมาปอนะ
1: โดนหลอกเข้าไปในอยู่ในโลกของเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเขาก็แบบเขาก็แยกแยะไม่ถูก
0: เขาจะมีกลุ่มที่อะไรที่เขาชื่นชอบและสนใจมากเป็นพิเศษอยู
1: ่บางทีข้อมูลในโซเชียลมีเดียมันไม่ได้ถูกกรองมานะครับผมแล้วก็บางทีเขาดูแล้วเขาก็เชื่อไปเลยทีเดียวเชื่อยังหมดใจด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: เนาะมันก็เป็นหลายบ้านเหมือนกันนะเท่าที่คุยกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ภายในบ้านผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะต้องมีการแบบว่าช่วยคัดกรองหน่อย
1: บางทีเตือนก็ไม่เชื่อก็มีนะพี่ตอก
0: เชื่อทำไมอ่ะหมดดื้อ
1: น่าเป็นห่วงจริงนะครับผม
0: นะคะอ่ะก็เนี่ยแหละมีเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรเข้ามาบังคับใช
1: ้
0: อันนั้นสำหรับแคลิฟอร์เนียนะคะเราปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังไปที่เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเงินทองใครอยากให้เงินออมโตแต่ว่าไม่ชอบเสี่ยงจะบอกว่าฟังเรื่องนี้นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกใหม่ในการออมนะคะนั่นก็คือหุ้นกู้ระยะสั้นอายุ12ถึง36เดือนจากธนาคาร CIMB ไทยค่ะ
1: ครับผม
0: จุดเด่นก็คือได้รับผลตอบแทนสูงกว่ารับดอกเบี้ยสม่ำเสมอแล้วก็ยังช่วยให้วางแผนการเงินได้ง่ายขึ้นด้วยอายุลงทุนที่ไม่ยาวเกินไปนะคะมั่นใจในการรักษาเงินต้นคล้ายกับเงินฝากคือสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและก็ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้โดยเริ่มต้นจากหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ investment grade นะคะช่วยเพิ่มสภาพคล่องซื้อผ่านตลาดรองได้ทุกวันนะคะไม่ต้องจองไม่ต้องร
1: อ
0: ผ่านแอป CIMB ไทยตลอด24ชั่วโมงที่ธนาคาร CIMB ไทยนะคะได้คัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีจาก บริษัทชั้นนำให้เลือกหลากหลายเลยนะคะเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนคุณกับธนาคาร CIMB ไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี
1: ้
0: แล้วก็สำหรับใครที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะพี่หุ้นกู้คืออะไรอ่ะไปฟังเฮียวิทย์ค่ะ
1: เ
0: ฮียวิทย์สิทธิเวคินเขาอธิบายเรื่องหุ้นกู้เอาไว้ในคลิปแบบเข้าใจง่าย
1: ๆ
0: นะคะคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูได้นะทาง Facebook YouTube TikTok ธนาคาร CIMB ไทยนะคะคุณเสิร์ชคำว่า CIMB ไทยแบงค์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ www.cimbthai.com นะคะลองสอบถามโทรไปที่เบอร์นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาเลยนะคะทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ
1: ครับผมนะฮะเป็นผมเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะอยากหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบนี้นะครับผมเต็มไปหมดเลยนะฮะ
0: แต่ว่าบางทีอ่ะเราอาจจะฟังมาได้ยินมาแล้วเราจะรู้สึกว่าคืออะไรอ่ะพี่มันไม่เข้าใจเลยอ่ะมันยังไงนะพี่ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมไปฟังคนที่เขาให้ข้อมูลตรงนี้ได้แล้วให้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะคะเพราะเรื่องเนี้ยบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจอยู่แล้วถ้าเราไปอะไรที่มันดูแบบพี่ซับซ้อนนะพี่งงยิ่งกว่าเดิม
1: รายละเอียดมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคือแล้วเป็นการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นไปฟังคนที่เขารู้จริงๆอธิบายให้เราฟังดีกว่าทีเดียวจบไม่ต้องไปถามคนนู้นคนนี้อีกให้เยอะแยะ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกใหม่ในการออมด้วยก
1: ับ
0: CIMB ไทยนะคะช่วงหน้านะเรายังเจอกันเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงค่ะ

งกันที่ถูกถามถึงเยอะเลยทีเดียวจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์เรา 2-3 คนคุณสุนิสาบอกว่าเพลงนี้ขึ้นมากรี๊ดเลยค่ะยัง move on จากคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตไม่ได้เลยหลากหลายเพลงมากๆของพี่ป้อมพี่โตที่ถูกถามถึงในวันนี้นะครับผมก็เลือกเพลงนี้มาเล่นให้ฟังกันในชั่วโมงของ DJ Playlist นะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าอยากจะได้เพลงเก่าบ้างใหม่บ้างผสมกันไปในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังก็ช่วยเลือกกันเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆนะครับทยอยไปด้วยกันนะครับทีละเพลง2เพลงกับเพลงดีๆและความรู้สึกดีๆกับที่นี่ Green Wave นะครับผมปอนันทชัยเตชะศรีวิเชียรเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในวันนี้จนถึง 1:00 น.นะครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากเมอร์สครับผมซิงเกิลที่มีชื่อว่าขึ้นใจ

ผู้ฟังกรี๊ดการ์ดกันในแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินส่งมากันอย่างต่อเนื่องเพลงที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกทั้งนั้นขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะฮะพักกันแป๊บหนึ่งดูข่าวกันหน่อยดีกว่านะครับผมมีข่าวเกี่ยวกับคลื่นความร้อนนะครับที่ปลายมิถุนายนทำให้ยุโรปเนี่ยมีผู้คนเสียชีวิตนะครับเกินค่าปกติ 1,650 คนใน27ประเทศและมากกว่า 9,000 คนเนี่ยเป็นผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปขณะที่ฝรั่งเศสและเบลเยียมนะครับพบการเสียชีวิตสูงผิดปกตินะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ชี้เลยว่าโลกร้อนเนี่ยทำให้คลื่นความร้อนรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งขึ้นนะครับผมเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วมาที่เนปาลกันบ้างดีกว่านะครับผมก็เผชิญกับผลกระทบของโลกร้อนอย่างรุนแรงนะครับแม้ว่าประเทศเนปาลเองเนี่ยจะมีส่วนในการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกในระดับที่ต่ำนะครับผมแต่ว่าล่าสุดก็มีการสำรวจนะครับออกมาว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนแล้วก็มีผู้สูญหายมากกว่า 5,650 คนนะครับ UN ก็ออกมาบอกว่าต้องสร้างในเรื่องของความเป็นธรรมด้านภูมิอากาศนะครับประเทศที่ปล่อยก๊าซน้อยแต่ก็ดันได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างหนักเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังฮะ

0: โดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: มีข้อความส่งย้ำๆกันละพี่หนูขอเพลงนี้ยังไม่เปิดให้สักทีใจเย็นนะครับค่อยๆไปด้วยกันยังไม่หมดชั่วโมงเลยสำหรับชั่วโมงนี้ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับคุณปอเป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาทักทายคุณปอนะครับอยากฟังเพลงผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษครับรบกวนด้วยคุณตั้มโซฮอต

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: เชื่อว่าหลายๆคนนี่น่าจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมดีๆกิจกรรมนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Can to Care นั่นเองหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะที่บ้านมีของรีไซเคิลนิดเดียวเองจะสามารถช่วยร่วมกิจกรรมนี้ได้หรอช่วยได้นะครับถ้ามีไม่เยอะเนี่ยก็รวบรวมแล้วก็นำไปส่งด้วยตัวเองที่ Drop Point ของRecycle Day นะครับพร้อมแจ้งว่าโครงการของ Green Wave แต่ถ้ารวมกันได้เยอะนะครับตั้งแต่50กิโลกรัมต่อครั้งเนี่ยนะครับก็สามารถจอง West by Delivery เข้ารับพัสดุถึงบ้านได้เลยนะครับผ่าน LINE OA @West by ของเรานั่นเองจะเริ่มจากบ้าน1หลังหรือจะรวมกันทั้งคอนโดหรือจะชวนเพื่อนๆในออฟฟิศมาช่วยกันกับกิจกรรมดีๆกิจกรรมนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าความช่วยเหลือเนี่ยไม่ต้องเริ่มจากของจำนวนมากนะครับแค่เริ่มจากการแยกของเราคนละนิดเท่านั้นเองรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ครับ atime.live/greenwave
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ถึงเวลาในการส่งท้ายของชั่วโมงนี้แล้วนะครับชั่วโมงหน้าก็ยังฟังเพลงเพราะๆต่อเนื่องกันไปเลยกับผมปอครับผมเพราะฉะนั้นใครที่เลือกเพลงไว้แล้วหรือยังไม่ได้เลือกก็ช่วยกันเลือกได้แอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินฮะ

0: 31ตุลา69โหลดเลย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: อสแทน
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you papa No I มาไรใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแทนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้ไอพรอสแทน
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
9: Inspiration จากหนุ่มอนุวัฒน
10: ์ผมว่าคนดูตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทยแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีของและมันมีดีไม่ฉะนั้นไม่ต้องคำนึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและรักในสิ่งตัวเองทำและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
11: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
12: ้สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นแบบเราเป็นนายกอย่างเงี้ย
13: โอเคโอเคโอ้ยพูดอะไรไม่ดีออกไปเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านด้วย
12: ไม่ได้กลับบ้านหมายถึงเดี๋ยวจะมีคิวต้องไปช้อปปิ้งไปซื้อของ
13: เดี๋ยวมีคนมารับ
12: อ๋อโอเคไม่ได้เดินไปเองด้วยไม่ขนาดนั้น
13: กลัวเลย
12: เราไม่ได้พูดอะไรผิดเลย
13: โอเคโอเค
12: ไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ดี
13: เออโอเคครับ
12: ถ้าพูดไม่ดีเดี๋ยวเราค่อยปิดไมค์ก่อน

0: เนี่ยฉันว่าฉันไปแน่สาวที่ไม่เจอกันนะ
1: ครับผมไม่เจอเพราะไปพักผ่อนเหรอ
0: เป็นวันหยุดสมมตินะผู้ฟังลองสมมติตัวเองดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเป็นนายกอะเอาง่ายๆนายกเทศมนตรีเมืองก็ได้เราจะทำยังไงนะถึงจะให้เมืองเราเนี้ยก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับหัวแถวของโลก
1: เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะ
0: ใช่ป่ะท้าทายป่ะเออนะคะตอนนี้หลายคนขบคิดอยู่เลยอ่ะขบคิดว่าเสาร์ที่ฉันไปไหนวันโยดไม่ได้มีใครมารับที่กรุงโซค่ะเมืองหลวงของเกาหลีใต้มีรายงานว่าเขาได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ6จากดัชนีเมืองมหาอำนาจโลกนะคะ Global Power City Index ประจำปี2568นะคะของมูลนิธิโมริเมโมเรียลญี่ปุ่นตามหลังลอนดอนโตเกียวนิวยอร์กปารีสและสิงคโปร์ซึ่งเขาประเมินเมืองต่างๆโดยมีหลักเกณฑ์ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการวิจัยการพัฒนาการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมความน่าอยู่สิ่งแวดล้อมการเข้าถึงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะไม่อยากอยู่ร้านดับ6อ่ะอยากขึ้นมาติดท็อป3ของโลกจ้ะ
1: โอ้โหเป้าหมายสูงมาก
0: มันต้องมีแบบว่าความแบบ
1: มีแพชชั่น
0: ใช่ไหมนะคะนายกเทศมนตรีกรุงโซคุณโอเซฮุนบอกว่าตอนนี้กรุงโซเตรียมทุ่มงบ 86.1 ล้านล้านวอนเดินหน้าทำโครงการสำคัญสำคัญเยอะมากเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้นะคะเพื่อที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเมืองเพื่อจะก้าวขึ้นไปสู่ท็อป3ของโลกให้ได้ภายในปี2573
1: โอ้โห
0: ไม่ว่าจะเป็นหรือ13นี่769จะอุ๊ยไม่กี่ปีไง
1: เออๆๆ
0: แป๊บเดียวเองอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรพื้นที่ออกกำลังกายที่เราสามารถเดินทางจากบ้านได้ภายใน10นาทีการมอบสิทธิ์ในการใช้บริการ AI ให้แก่คนรุ่นใหม่ประมาณสัก 500,000 คนเพิ่มจำนวนรถบัสไร้คนขับเป็น500คันภายในปี2573จากตอนนี้ก็บอกว่ามีอยู่16คันหรือแม้แต่การผลักดันการจัดหาที่อยู่อาศัยของรัฐ 130,000 ยูนิตนะคะเพื่อที่จะรับมือกับราคาอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งสูงขึ้น
1: อ
0: ันนี้อาจจะเป็นแบบว่าโครงการแบบน้ำจิ้มนิดๆหน่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยยังไม่นับรวมอีกเยอะโอ้โหเยอะแยะมากมายโครงการใหญ่ๆที่เขาตั้งเป้าเอาไว้เป็นร้อยโครงการอะเยอะมากนะคะก็เขาน่าจะทำได้ไหมอ่ะอยู่แล้วแหละเพราะว่าคุณนายกเทศมนตรีโอเซฮุนเขานั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีกรุงโซเป็นสมัยที่5แล้วนะ
1: โอ้โห
0: นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเป้าหมายเป็นนโยบายที่เขาก็ตั้งเป้าเอาไว
1: ้คือจะไปถึงไม่ถึงไม่รู้แหละแต่ว่าคุณมีแบบความคิดและแบบเจตนารมณ์ที่แบบดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผ
0: ม
1: เหมือนแบบเวลาเราออกไปวิ่งอย่างเงี้ยเราตั้งเป้าหมายจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่เราต้องตั้งไกลไว้ก่อน
0: สมมติแบบ40โล
1: โอ้โหนั่นก็ไกลอันนั้นไกลไป
0: ขอโทษทีมันหวังสูงไปนิดนึงโอเคเอาสัก20โลอ่ะ
1: อันนั้นก็ยังไกลอยู่ดีแต่ก
0: ็ไกลอีกเหรอสำหรับพี่ปอ
1: แต่ก็น่าจะไปให้ถึงใกล้ๆให้ได้แหละเออเน
0: า
1: ะ
0: เอาสัก10โล
1: อย่างนั้นโอเคโอ้โหยังก็เร็วไปแต่คือมันมีเป้าหมายอ่ะคือมันทำให้หัวใจเรามันแบบ
0: ตั้งไว้ก่อนไง
1: มันมีเป้าที่จะไปพิชิตให้ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไหมล่ะแต่ว่าอย่าเกินตัวเดี๋ยวดั้งพัง
1: ครับผม
0: นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะสำหรับการตั้งเป้าหมายของเมืองเขา
1: ดีใจแทนประชาชนของเมืองโซด้วยเออใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่โซแปลกๆกันเนาะ
1: ทำไมอ่ะยินดีแทนเขาด้วยไง
0: เออนะคะเราปิดท้ายกันเนาะนี่ช่วงหน้าฝนนะคุณผู้ฟังช่วงหน้าฝนมันเป็นช่วงที่หลายๆครอบครัวนะคะต้องเจอกับอาการแบบ
1: เจ็บคอเป็นไอ
0: เนี่ยไอของจริง
1: ครับผม
0: มีอาการไอและมีเสมหะด้วยโดยเฉพาะเด็กๆเนาะคุณผู้ฟังส่วนบางครั้งอ่ะมันทำให้ช่วงเวลาแห่งความสุขและการบอกรักต้องสะดุดนะคะเพราะทุกคำว่ารักทุกอ้อมกอดแล้วก็ทุกเสียงหัวเราะล้วนเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าProsPanค่ะเราอยากส่งต่อความห่วงใยผ่านแคมเปญอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอProsPan มีสารสกัดมาตรฐานจากใบ IV EA 575ที่ผลิตในเยอรมนีนะคะอันนี้เป็นสารสกัดเฉพาะที่มีอยู่ใน ProsPan เท่านั้นด้วยกระบวนการสกัดเฉพาะนะคะที่ทำให้ได้สารสกัดคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ไม่สามารถทดแทนกันได้ด้วยสารสกัดใบ IV ทั่วไปนะนะคะเพราะฉะนั้นหน้าฝนนี้นะคะอย่าปล่อยให้การไอมาขัดจังหวะทุกความรู้สึกดี
1: ๆ
0: เพราะคำว่ารักไม่ควรถูกหยุดไว้ด้วยอาการไอสมมติอยากบอกรักดีเจพี่ปอเงี้ยพี่ปอพี่แบบ อย่างเงี้ย
1: เออมันสะดุดอารมณ์อ่ะ
0: ขาดอารมณ์เหมือนกันเนาะมันไม่ได้ไง
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ยาแก้ไอ plus pan ให้ช่วยจัดการให้
1: ครับ
0: ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ2ขวบขึ้นไปโอเคเดี๋ยวไปใช้บ้างหาซื้อได้นะคะที่ร้านขายยาทั่วประเทศนะสำหรับ plus pan นะคะอยู่กับพี่ปอนะคุณผู้ฟังติดตามด้วยกันต่อนะคะ
2: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้ว

ซิงเกิลจากวงเฮิร์สนี่คือเพลงนี้มีชื่อว่าทุกความหมายนะครับผมมี ETC กับเพลงล่าสุด Sweet เหมือนก่อนเจ้าชายรองเท้าแตะจากมนชีพนะครับแล้วก็ขาดความอบอุ่นจากฟรีแฮนด์ด้วยครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆหลายพื้นที่มีการรายงานมานะครับว่าฝนตกแล้วค่ะมีแถวๆสีลมสาทรนะครับบอกว่ามีฝนแล้วด้วยนะครับผมก็ขับรถดีๆนะครับผู้ฟังครับตอน 5:00 น.นี้หลายข้อความก็บ่นเรื่องของรถติดด้วยสำหรับวันศุกร์วันนี้

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้บรรยากาศนะครับของโบกี้ไลออนที่เล่นเอาไว้คราวล่าสุดเลยนะครับผมสำหรับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานที่มาเจอกันด้วยเอาเพลง Miss Call มาคัฟเวอร์ครับสำหรับเพลงนี้แล้วก็คัฟเวอร์ในไลฟ์ครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นที่เป็นครั้งสุดท้ายของปีคุณผู้ฟังน่าจะอยู่แถวๆพฤศจิกายนเห็นตารางแบบคร่าวๆแล้วคุณผู้ฟังฮะ

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับผมผู้สนับสนุนใจดีกับ Smiley Request ของเรานะครับเป็นผู้สนับสนุนที่แบบว่าหูยพูดขอบคุณเท่าไหร่ก็เรียกว่ายังไม่พอนะครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับผมช่วงนี้เซฟอะไรได้ก็ต้องเซฟนะครับธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับผมให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทด้วยกันนะครับกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะครับกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีนะครับวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะครับแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนนะครับก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแม็กกาแรต
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
3: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
2: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
3: อืมจะชัวร์เหรอ
2: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
3: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วิธี save energy แบบ
1: สวัสดีครับพวกเรา Better Weather จาก Spicy Dish ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
2: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
3: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ผู้ฟังกับพักกันแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลงเพราะๆส่งให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวกับรายชื่อที่ถูกขอเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วย

0: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th

0: ั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เพียวมันเต็มเม็ด
0: จากไรทิพ
2: ย์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: เวลา18 นาฬิกา

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: มารออยู่แล้วค่ะเรียนสุทินาทองชื่นและเวลาของกรีนอัปเดตนะคะรัฐบาลไอซ์แลนด์ค่ะบอกว่าจะยื่นร่างกฎหมายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อห้ามการล่าวานซึ่งก็จะทำให้นอร์เวย์และก็ญี่ปุ่นเป็นเพียง2ประเทศในโลกที่ยังคงอนุญาตให้มีการล่าวานเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่จะเสนอนี้นะคะซึ่งก็รวมถึงการห้ามล่าวานอย่างถาวรซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งทางการเมืองแล้วก็จากสาธารณชนรวมถึงมีเหตุผลทางจริยธรรมสัตวแพทย์กฎหมายและการอนุรักษ์ที่น่าเชื่อถือก็ทำให้ทางการไอซ์แลนด์หวังว่าร่างกฎหมายนี้จะประสบความสำเร็จนะคะโดยวานฟินเนี่ยนะคะ

0: ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับวิมานอากาศ Sky Castle Thailand เดินทางมาถึง EP 12แล้วค่ะแล้วก็เรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นขึ้นทุกทีเมื่อความลับของแต่ละครอบครัวเริ่มถูกเปิดออกนะคะการแข่งขันของทั้งรุ่นแม่และก็รุ่นลูกก็ยิ่งไม่มีใครยอมใครใครที่ยังตามไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะย้อนเก็บตั้งแต่ต้นเปิดแอปวันดีแล้วดูต่อเนื่องกันได้เลยนะคุณผู้ฟังสมัครวันดีพรีเมียมดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนแบบไม่สะดุดไม่มีโฆษณาคั่นนะคะสำหรับวิมานอากาศออกอากาศทุกวันจันทร์แล้วก็อังคารเวลา20:30ทางช่องวัน31ค่ะดูย้อนหลังได้นะคะที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นวิมานอากาศนะคะยิ่งดูยิ่งเข้าใกล้ความจริงแต่ความจริงที่รออยู่จะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าต้องไปดูนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

เสียงร้องของพอสนะครับผมแล้วก็เล็กลัชเม่นี่คือหน้าที่ของความรักก่อนหน้านี้พี่โบสุนิตานะครับสักวันน้ำตาจะหมดไปใครๆก็ไม่รักจากเจนี่คอรีที่นี่ Green Wave เราจุดท้ายเฟรมเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆนะครับผม6โมงเย็นกับอีก17นาทีหลากหลายพื้นที่ในกรุงเทพชั้นในตอนนี้โดนฝนอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเขตวัฒนาตึกจิมแอนด์แกรมมี่ที่เราจัดรายการอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีวัฒนาครับคลองเตยสาทรห้วยขวางวังทองหลางดินแดงมีมีนบุรีจอมทองสะพานสูงแล้วก็หนองจอกด้วยนะครับผมที่โดนกลุ่มก้อนเมฆสีแดงเลยนะครับในเรดาร์ตอนนี้ที่ฝนตกหนักมากๆทีเดียวอยู่กับปอชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

คุณฟังครับชั่วโมงนี้มีเรื่องราวของ Drive You Home ด้วยนะครับมีสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทแล้วก็1เพลงให้คุณผู้ฟังอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวไม่ต้องรอคิวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วก็ชื่อเพลงที่คุณอยากจะฟังส่งผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวท้ายชั่วโมงดูซิว่าผู้โชคดีจะเป็นคุณหรือเปล่า

โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: โฆษณาหรือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีฉลองครบรอบ73ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์กับงานประมูลขายบ้านมือสองทอสองครั้งที่3
2: โหงานนี้โปรแรงมากค่ะพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
3: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน8โมงเช้า

0: ัพท์ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับฟลายเดย์มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
2: Drive you home โดย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Legalize อาหารแมวเกรดพรีเมียม Legalize แค่เปิดกันว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: กรอบเพียวเคี้ยวโปรเต
6: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุก

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Greenwave 106.5 FM
5: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ย Tip Up To My รับฟรีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินซื้อได้ที่ Tip Insure เพียงกรอกโค้ด GW26 Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาท
1: ขอบคุณด้วยนะครับ Tip Up To My รับบริการรถสายฟรีที่ Tip Insure นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทเลยทีเดียวนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วผู้โชคดีนะครับสวัสดีครับคุณโบลิ่ง
2: สวัสดีครับพี่เจปอครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่ Green Wave นะครับขับรถอยู่หรือเปล่าครับคุณโบลิ่งครับ
2: โอ้เพิ่งถึงบ้านเลยครับขับนานมาก
1: โอ้แล้ววันนี้ฝ่าในบริเวณที่ฝนหนักๆบ้างหรือเปล่าเอ่ย
2: ได้ครับออกมาจากลาดกระบังเนี่ย5โมงนี่เพิ่งถึงบ้าน6โมง45นะครับ
1: โอ้โหเกือบ2ชั่วโมง
2: ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงใช่ครับ
1: อ๋อโอเคได้เลยนะครับเอาสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทไปกอดอุ่นๆไว้ให้อุ่นหัวใจกันก่อนแล้วกันเนาะ
2: ขอบคุณครับเมื่อยขามากเลยครับ
1: 1เพลงวันนี้ที่จะทำให้วันศุกร์ของคุณโบลิ่งมีความสุขเหลือเกินคือเพลงอะไรดีฮะ
2: ขอเพลงล่มสีเทาครับของวัชราวดีคร
1: ับ ได้เลยครับเดี๋ยวปอเปิดให้นะครับขอบคุณคุณโบลิ่งมากๆด้วยนะครับผม
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: มีความสุขมากๆในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วเราพูดคุยกันใหม่หน้าใหม่เนาะ
2: ได้ครับขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีครับ

อีกประมาณ9นาทีนะครับจะเข้าสู่1ทุ่มแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันมา4ชั่วโมงเต็มๆมีความสุขมากๆจริงๆนะครับในการดูแลเปิดเพลงเพราะๆแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆไปพร้อมๆกับคุณผู้ฟังหมดเวลาของปอแล้วแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่เฟียสพี่เฟียสก็เปิดเพลงเพราะมากๆเลยทีเดียวนะครับอยู่กันต่อ1ทุ่มเป็นต้นไปด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยงานจากพี่ป้อมพี่โตเลยจริงๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้เพลงที่ถูกขอเข้ามาเป็นเพลงของพี่ป้อมพี่โตเยอะมากๆจริงๆปอเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวว่าจะเปิดเพลงไหนดีส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยแล้วกันชอบหนึ่งประโยคนะครับผมที่เวลาไปทำบุญขอพรอะไรต่างๆแล้วก็จะขอพรว่าขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์4ทุ่มคุณผู้ฟังครับผมขับรถดีๆนะครับมีความสุขมากๆพักผ่อนเยอะๆลุยงานกันต่อวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ

0: อฟฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์ JNK Beauty.com ชอบที่ฟ
1: าวแอนด์ฟาว1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
5: all well เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
6: ไม่สบายคอคอเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
10: inspiration จากหนุ่มอนุวัฒน
11: ์ผมว่าคนดูตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทยแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีของและมันมีดีไม่ฉะนั้นไม่ต้องคำนึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและรักในสิ่งตัวเองทำและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณน่ะมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
12: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะประกาศจะให้เงินคนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐแก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปถ้าพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะคือข้อเสนอนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดหรือว่าสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่นะคะขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปประมาณ270ล้านคนก็ทำให้โครงการนี้อาจจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรคริพับลิกันที่เมืองดัลลัสในรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรคค่ะช่วงหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
10: Green News
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
4: All well all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

ักทายหัวครับวันศุกร์ที่ชุ่มฉ่ำมากๆเลยในหลายๆที่นะครับตอนนี้อโศกนี่หยุดตกไปแล้วแต่ว่าฟ้ายังดำๆอยู่ไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างทักทายกันเข้ามาได้นะครับอยู่กับเฟซตั้งแต่ตอนนี้จนถึง4ทุ่มเลยและคืนนี้ก็แถมให้อีก2ชั่วโมงด้วยกับ Club Friday ไปช่วยพี่อ้อยจัดรายการ Club Friday ด้วยนะครับอยากจะทักทายอยากจะส่งเพลงอยากจะรีวิวชีวิตตัวเองในสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกมาได้ผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินเริ่มเลย

ใช่เลยนะฮะรักติดไซเรนเวลาที่เรารักใครเราก็อยากจะรีบไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยเนอะไอซ์พาริสแล้วก็แพรวานะครับก่อนหน้านี้มีเพลงจากซีรีส์เรื่องเจลบอยมาฝากกันด้วยนะครับใครได้ดูซีซั่น2แล้วเป็นยังไงกันบ้างข้อความเข้ามาบอกว่าราชบุรีตอนนี้ชุ่มฉ่ำมากเลยโอ้โหคิดว่าตอนนี้หลายพื้นที่น่าจะไม่แพ้กันมีคนบอกว่าขอเพลงนี้ให้กับทรงผมในยุคเอ็กตี้ซะหน่อยเขาบอกว่าช่วงนี้คนกำลังนิยมเล่นใช่ไหมฮะว่าถ้าฉันอยู่ในยุคเอ็กตี้หน้าฉันจะเป็นอย่างไรจ๊ะแล้วก็ให้แอปมันเจนขึ้นมาออกมานี่ดูดีกว่าตัวจริงอีก

ันก่อนนะฮะใหม่เจริญโบราณฮะตอนแรกเราก็คิดว่า AI จะจริงใจแต่ปรากฏว่ามีงานวิจัยออกมาหลายตัวมากที่ AI เขาเอามาอ้างนะครับเวลาที่เราถามคำถามปรากฏว่าพอไปเสิร์ชดูจริงๆงานวิจัยที่ AI อ้างมันไม่มีจริงนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนค้นพบนะครับเพราะฉันเวลาที่ทำงานโดยเฉพาะงานซีเรียสงานจริงจังอะดับเบิลเช็คดีๆนะทุ่ม31นาทีครับทักทายทุกที่ที่ฟังกรีนเวฟอยู่ด้วยไม่ว่าจะอยู่

0: ทักทายข้อความที่ส่งเข้ามานะฮะมาจากหลายๆคันรถเลยนะครับเพราะว่ากำลังขับรถกลับบ้านอยู่แต่บอกว่าไม่อ่อมนะคะเพราะว่าเพลงดีถึงแม้จะรถติดก็ตามแหน่อยู่ตรงไหนกันนะ
1: Green Wave 106.5 FM

ชนะจาก TK นะฮะเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยกิจกรรมในกรุงเทพนี่น่าจะแน่นอยู่นะครับโดยเฉพาะตามห้างสรรพสินค้านี่น่าจะมีอีเวนต์แน่นๆเลยโดยเฉพาะกลางเมืองอย่างนี้เนาะมีคอนเสิร์ตดูนี่มีทอล์คพี่อ้อยมีอะไรอีกหลายๆอย่างด้วยนะครับมีประท้วงสว.ด้วยวันอาทิตย์4โมงที่ตรงหอศิลป์คนน่าจะเยอะมากถ้าตัวไม่ได้ไปทำธุระยังไงก็หลีกเลี่ยงการจราจรนะครับเขาเลยแนะนำว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยขนส่งสาธารณะน่าจะดีที่สุดขับรถไปน่าจะติดมาก

0: จะบอกว่าเป็นอีกคนนึงซึ่งแบบว่าคุณภาพงานดีตลอดเลยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับแคทเรียอิงลิชโอเคนะคะทิ้งท้ายในช่วงนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปพักกันนะครับมีข้อความส่งมาบอกว่าเนี่ยบินมาจากเชียงใหม่มาดูคอนเสิร์ตแฟร์เวลของพี่ป้อมพี่โตนะตั้งแต่วันที่8นะครับแล้วก็วันที่9ก็ไปดูไลฟ์สตรีมมิ่งอีกเขาบอกว่าเนี่ยยังเอาตัวเองออกจากคอนเสิร์ตไม่ได้เลยนะครับเออเข้าใจอารมณ์เลยอ่ะเพิ่งไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบตัวอยู่นี่ใช่ไหมแต่ใจยังติดอยู่ในคอนเสิร์ตอยู่เลยนะครับหลังข่าวตอน2ทุ่มเนี่ยกลับมาเดี๋ยวจัดให้เซตใหญ่ก็แล้วกัน
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีมีเพื่อนด่วนเลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นไขมันพอกตับได้หรอแค่อายุเยอะขึ้นเนี่ยนะ
2: ก็ใช่สิจ้าแนนเขาเรียกว่า MASLD โรคไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์มีไขมันสะสมในตับเกิน 5% อายุที่เพิ่มขึ้นฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการเผาผลาญที่ช้าลงทำให้ร่างกายสะสมไขมันในตับได้ง่ายขึ้นโรคนี้ไม่มีอาการในระยะแรกแต่อาจจะนำไปสู่ภาวะตับอักเสบตับแข็งและเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจได้เลยนะจ๊ะวิธีในการป้องกันคือต้องควบคุมน้ำหนักลดอาหารหวานลดมันออกกำลังกายแล้วก็ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอด้วยเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบที่เรามักจะไม่ค่อยรู้ตัวกันในปัจจุบันจ้ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกะแรดทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
7: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
8: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
7: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
8: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
7: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
9: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
8: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
8: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
10: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
11: แชมเปี้ยน
12: โคลสอัพช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
13: yeah!

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: IF วันนี้พี่จะขอฮึมแต่ท้องมันเรียกหางั้นขออะไรเผ็ดๆชาๆแบบซีดสักหนึ่ง
4: ชีวิตต้องลองสักซีด
3: พรุ่งนี้ค่อยลดเวลานี้ขอปิดจบด้วยหวานเย็นมิวสิกเดย์เสิร์ฟเพลงเพราะครบรสเต็มอิ่มตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
5: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
4: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งานVolvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
5: อืมจะชัวร์เหรอ
4: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
5: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน

0: เต็มรถกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: 1 2 3 go
2: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั่นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
6: ครับอุปกรณ์ดนตรีบางชนิดนะครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
5: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
6: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
8: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
8: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
9: Green Wave Share for Care Can to Care
8: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
8: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี 020-3-04545-1
9: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

แวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาถทองชื่นกระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นก็เปิดข้อมูลนะคะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นตรวจพบไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยระหว่างการกักกันเนื้อแพะดิบที่ผู้โดยสารนำเข้ามาจากจีนที่สนามบินนิวชิโตเซฮอกไกโดค่ะคือเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ตรวจพบไวรัสชนิดนี้ระหว่างการกักกันผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในญี่ปุ่นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้สกัดเนื้อไว้ที่ชายแดนแล้วก็ป้องกันไม่ให้ถูกนำเข้าประเทศถึงแม้ว่าโรคนี้นะคะจะไม่ติดต่อสู่คนแต่ว่าเป็นโรคที่แพร่ระบาดได้อย่างรุนแรงในโคสุกรแล้วก็แพะคือตอนที่เกิดการระบาดในจังหวัดมิยาซากิทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในปี2553ตอนนั้นก็มีการกำจัดสัตว์ไปนะคะประมาณ 300,000 ตัวรวมถึงโคแล้วก็สุกรด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

เฟซยังคุยกับพี่อ้อยอยู่เลยบอกว่าเพลงนี้มันเป็นอีกเพลงที่ตอนที่เราเปิดในรายการก็โอเคเป็นเพลงเพราะเพลงหนึ่งแต่พอไปฟังในคอนเสิร์ตรู้สึกว่าเพลงนี้มันคำแต่ละเพลงที่เราเคยร้องตามได้เนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็มันชัดมากเลยนะครับแล้วมันเหมือนกับแต่ละคำมันโหยมันสวยงามมันกระแทกเข้าไปในหน้าเราในความรู้สึกเราอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งลายกีตาร์ที่พี่ป้อมเล่นเลยนะครับลายประสานทุกอย่างเนี่ยมันแบบว่ามันอิ่มใจมากเลยเป็นบรรยากาศที่พูดไม่ถูกนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตในคราวนี้เป็นแฟร์เวลเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายของเฟียด้วยที่เฟียได้ไปดูพี่ป้อมพี่โตเนาะก็เสียดายอยู่เหมือนกันพี่อ้อยบอกว่าโหตอนที่พี่ป้อมพี่โตเขาพีคมากกว่านี้เนี่ยยิ่งน่าดูนะแต่ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยครั้งที่ผ่านมาก็น่าดูแต่ว่าตอนที่เขาพีคเนี่ยเขาจะมีแบบว่ามีอะไรแบบเซอร์ไพรส์มีอะไรสนุกสนานมาให้ได้ดูกันนะครับถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ดูคอนเสิร์ตที่เราชื่นของศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับไม่ต้องไปตามดูทุกครั้งก็ได้แต่ว่าสักครั้งหนึ่งอ่ะควรตามไปดูซะหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาพีคเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะพีคตอนไหนเนี่ยพอบางคนบางศิลปินเนี่ยได้มีโอกาสอำลาแฟนๆเพราะว่าเขารู้แล้วแหละเขากำลังจะวางไมค์จริงๆแต่บางศิลปินนะครับไม่มีโอกาสได้อำลาแฟนๆอยู่วันนึงก็ไม่ขึ้นคอนอีกแล้วเราก็เสียโอกาสนั้นไปเลยน่าเสียดายแทนอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะยังไงก็ตามส่งกำลังใจให้กับครอบครัวโชติกุลด้วยนะครับส่งกำลังใจให้กับพี่ป้อมพี่โตด้วยเพราะว่าคุณแม่เพิ่งเสียไปไม่นานมานี้เองและเห็นว่าเป็นช่วงที่กำลังทำคอนเสิร์ตแฟร์เวลอยู่พอดีเลยก็ตอนช่วงนั้นนะคงต้องใช้พลังในการแบบเล่นคอนเสิร์ตอย่างมาก ตามที่มีคนขอไว้ครับเขาบอกว่าขอแพ็คของพี่ป้อมพี่โตให้หน่อยใน Chilling Track

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: ขอบคุณชิลลิงแทร็กที่ฝากเพลงเพราะเข้ามาด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ป้อมพี่โต๊ะก็เป็นทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เป็นทั้งเบื้องหลังด้วยอย่างเช่นเพลงนี้ของพี่แหวนเนี่ยพี่ป้อมก็เป็นคนคิดทำนอง

โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแก่ผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Volvo Warehouse Mega Deal ดีลใหญ่ปรับราคารถใหม่แรงโทร02-544-0446มองหาประกันรถยนต์และรถ EV ซื้อออนไลน์ง่ายราคาดีเชื่อถือได้เลือกรู้ใจประกันภัยเช็คราคาฟรีที่รู้ใจ .com รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: าน
1: สิ่งที่บังคับและควบคุมไม่ได้สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมชาตินั่นเองนะครับอย่างฤดูกาลเราบังคับมันไม่ได้หรอกว่ามันจะต้องเข้าฤดูใหม่แล้วนะมันจะเปลี่ยนแล้วนะเราหยุดฝนไม่ได้หยุดความหนาวหยุดความร้อนอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับมันจะมีบางอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเยอะเหลือเกินไม่ใช่เรื่องของธรรมชาตินะครับแต่อีกเรื่องนึงคือเรื่องที่สิ่งแวดล้อมที่เราสร้างกันมาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นด้วยล่าสุดมีการสำรวจมาว่ามีคนเอา AI ไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับแล้วเขาก็บอกว่ามันมี AI หลายตัวที่มันเก่งมากๆเลยถ้าเกิดว่าไปใช้ในทางที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในด้านที่ไม่ดีอันนี้ก็น่ากลัวครับล่าสุด Anthropic ออกมาให้ข่าวว่ามีคนเอาเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคนะไปวิจัยแล้วก็ใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับการป้องกันนะครับแล้วก็ศึกษาเชื้อโรคแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในทางที่ไม่ดีมันอาจจะเป็นการสร้างอาวุธชีวภาพคือเอาเชื้อโรคมาใช้เป็นอาวุธได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ทุกคนต้องจับตามองซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Tattoo Color ครับที่ฝากกันเข้ามา

0: เราปิดปลายชั่วโมงนี้นะครับใน DJ Playlist ด้วยเพลงจากซิลิฟูลส์ครับไหนว่าจะไม่หลอกกัน
1: DJ Playlist 55 minutes โดยบางจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
2: กล้าดแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
2: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
1: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท

0: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพลอสแพน
0: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพลอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอพลอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอพลอสแพน
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่ง

0: 5และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
1: ้ส่งข่าวกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นราคาน้ำมันโลกพุ่งนะคะหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตียึดเมืองท่าโมคาในเยเมนค่ะโดยมีรายงานนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์และ West Texas Intermediate พุ่งกว่า 6% แต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ4เดือนซึ่งการยึดเมืองท่าก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งพลังงานในขณะที่การขนส่งผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซยังคงชะงักค่ะทางด้านนักวิเคราะห์นะคะบอกว่าความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงช่องแคบฮอร์มุซอีกต่อไปแต่ครอบคลุมเส้นทางส่งออกแหล่งผลิตน้ำมันและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วตะวันออกกลางขณะเดียวกันความยั่งยืนของการปรับขึ้นราคาน้ำมันก็จะขึ้นอยู่กับจีนนะคะซึ่งเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่สุดของโลกโดยจีนเพิ่มการซื้อน้ำมันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะหนุนราคาน้ำมันให้สูงขึ้นถ้าการนำเข้ายังคงฝืนตัวค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: Green News โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่

หนึ่งไตรที่ราครับเพลงนี้ว่าวก่อนอันนี้มีนาฬิกาสายด้วยนะครับเปรียบเปรยเรื่องความรักความสัมพันธ์กับสิ่งของต่างๆกับเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวมีมุมมองให้คิดอยู่เหมือนกันนะครับชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่3ครับคืนนี้ฟิอยู่ยาวจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอยู่ไปถึงช่วง Club Friday ในชั่วโมงหน้าด้วยแต่ว่าชั่วโมงนี้ฟังเพลงกันให้เต็มที่ก่อนเพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะฟังกันการเล่าเรื่องราวการแชร์สตอรี่ต่างๆจากเพื่อนๆที่โทรเข้ามาแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของความรักกันนะครับในชั่วโมงนี้เนี่ยมีเพลงใหม่มาแนะนำด้วยหลายเพลงเลย Slap Kiss เพิ่งเอาเพลงใหม่มาฝากเราเมื่อวานนี้เองนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุด

ว์บีทเต็มที่เลยนะเพลงนี้ชื่อว่ารีบไปเถิดเขารอนานนะครับเป็นวงโปรดของพี่เป้อีกวงหนึ่งเลยนะครับก็สมาชิกทั้ง3คนขยันทำเพลงมากทั้งโดทั้งปิ่นทั้งอาร์มอ่ะงั้นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Slap Kiss เพลงนี้ครับปลายฝันขอแก้นิดนึงนะปลายความฝันค่ะ

0: ดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: เขาเป็นในครั้งล่าสุดตามเขาไปดูกันหรือยังเจอโบกี้ไลออนกับวานวานนะครับเอาเพลงเพราะมาฝากเราเต็มไปหมดเลยนะครับคือทั้งฟูลโชว์นี่เขาเตรียมมาเยอะมากแล้วก็ตั้งใจทำเพลงมากๆเลยนะครับมีหลายเพลงที่แบบโอ้โหแบบอยากจะบอกว่ามันเด็ดมากๆจริงอย่างเพลงของวานนะครับเพลงนี้ที่หยิบ Why Not 7กลับมาคัฟเวอร์ใหม่

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวคุณต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชียวว
3: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ดิสครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เดบิวต์ track ในวันนี้เรามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากโทนี่หลิวมาฝากกันเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่หลายคนเคยจริงๆเคยฟังเพลงจากโทนี่หลิวอยู่แล้วเนาะโทนี่หลิวเนี่ยเขาก็จะเป็นนักร้องแบบอิสระนะครับแล้วก็เป็นเพลงเป็นนักร้องที่มีเชื้อสายไต้หวันด้วยทำเพลงกับโรสแบบเพลงเพราะมาหลายเพลงแล้ววันนี้ซิงเกิลใหม่ที่เอามาฝากกันชื่อว่าวันที่ฝนพรำครับเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อของโทนี่หลิวเองเนี่ยตอนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลกระทันหันนะครับแต่ว่าเวลาที่แต่ละบ้านเขาสื่อสารกันเวลาที่เขาเป็นห่วงกันบางคนก็คุณพ่อคุณแม่ชอบถามว่ากินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยมีตังค์ใช้ไหมอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อเขาจะเป็นห่วงแบบคนที่บ้านว่าเฮ้ยแต่คนที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างฝนใกล้ตกนะอย่าลืมแบบเก็บผ้าที่ตากไว้ที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยประโยคง่ายๆธรรมดาตอนที่ใช้สื่อสารตอนที่คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลกระทันหันแบบเนี้ยมันเต็มไปด้วยความห่วงใยคือเป็นห่วงที่บ้านว่าเขาจะมีเสื้อผ้าใช้กันไหมเนี่ยเสื้อผ้ามันจะเปียกไหมครอบครัวมันจะเป็นยังไงดูแลกันตัวเองกันได้ไหมอะไรเงี้ยทั้งที่ตัวเองกำลังไม่สบายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการทำเพลงนี้วันที่ฝนพรำ

คำพูดง่ายๆธรรมดาธรรมดานะครับแต่ละบ้านแสดงออกไม่เหมือนกันหิวไหมกินข้าวหรือยังมีตังค์ใช้หรือเปล่าอยู่ตรงนั้นทำได้ไหมเป็นคำพูดธรรมดาที่มีค่ามากมายจังเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคำว่ารักออกมาเลยแต่ว่าคำพูดเหล่านี้มันตะโกนเสียงดังว่ารักอยู่เสมอ

0: เพลงนี้จากพี่ปานธนาพรนะครับเป็นซิงเกิลที่ห่างหายไปนานมากเลยไม่ได้ทำเพลงใหม่มานานแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงภาวนานะครับเรื่องของความเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่พี่ปานธนาพรตั้งใจส่งข้อความไปถึงคุณแม่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ค่อนข้างสัมผัสแล้วก็สั่นสะเทือนไปถึงคอถึงใจกลางของหลายๆคนเลยทีเดียวพี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ3เพลงพร้อมเลย3เพลงนี้เนี่ยมีทั้งภาวนามีฝากให้เธอช่วยดูแลจากพี่ตูนนันทิดาแล้วก็วันที่ฝนพรำจากโทนี่หลิวเอามาฝากกันนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: วิธีที่เรากำจัดขยะดีที่สุดคือไม่สร้างขยะตั้งแต่แรกครับแล้วก็เรารู้แล้วว่าตอนนี้ขยะมันไม่ใช่แค่ขยะแล้วนะขยะที่เรากำจัดไม่ถูกต้องกำจัดไม่จัดการไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วกลับมาเป็นสารพิษต่างๆที่กลับเข้าสู่ทุกชีวิตเลยนะครับกลับเข้าสู่วงจรสิ่งแวดล้อมในทุกๆช่วงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่สร้างขยะตั้งแต่แรกได้จะดีมากครับชวนทุกคนเนี่ยร่วมกันไปดันร่างพระราชบัญญัติเศรษฐกิจหมุนเวียนกันนะครับที่ thailandcenetwork.org นะครับตอนนี้ก็กำลังระดมหาคนช่วยกันไปลงชื่อสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติตัวนี้เพราะว่าจะเป็นกฎหมายซึ่งร่างโดยภาคประชาชนครับเพื่อส่งไปให้มีการควบคุมเรื่องของการผลิตนะครับไม่ให้สร้างขยะขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่าเรารีไซเคิลเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรีไซเคิลได้ทันกับจำนวนขยะที่มันผลิตขึ้นมาล้นโลกทุกวันนี้นะครับเข้าไปลองดูก็แล้วกันนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เข้าไปอ่านด้วยก็ไปลงชื่อกันเยอะแยะแล้วตอนนี้ตั้ง 20,000 คนแล้วนะครับเขาอยากได้สักประมาณ 100,000 คนเข้าไปช่วยดันกันก็แล้วกันในระหว่างที่พรบ.เศรษฐกิจหมุนเวียนยังไม่เกิดขึ้นเราสามารถช่วยกันได้ด้วยการรีไซเคิลครับแล้วก็เงินจากการรีไซเคิลของต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะนำไปช่วยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการต่อสู้กับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วประเทศครับมีเยอะแยะเลยตั้งแต่น้ำท่วมมีทั้งไฟป่ามีทั้งภัยแล้งอีกหลายๆอย่างที่เรายังแก้ไขกันไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่ต้องแก้กันระยะยาวระหว่างนี้เราต้องช่วยกันบรรเทาไปด้วยนะครับใครที่มีขยะรีไซเคิลจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าคุณสามารถส่งยังไงได้บ้างส่งด้วยตัวเองหรือมีจำนวนมากก็ให้เขาไปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับ atime.live/greenwave คลิกเข้าไปครับที่โปรเจกต์ Can to Care ของ Greenwave ครับ
1: Greenwave Share for Care Can to Care
0: แล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงเพราะกันต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาพูดคุยกันในเรื่องของความรักความรักมันซับซ้อนเนอะเราพูดกันตั้งนานอย่างเงี้ยพูดกันมายาวนานมากคือเวลาที่เราฟังเพลงเงี้ยเราฟังเพลงแบบยุคก่อนยุคปัจจุบันมันมีเรื่องราวความรักที่มันแบบเจ็บแบบซ้ำๆสตอรี่แบบเดิมๆแต่เหมือนรีไซเคิลใหม่แค่หน้าตาเท่านั้นเองแต่ใจกลางของเรื่องมันคล้ายๆเดิมครับเชื่อไหมว่าเกิดบางทีเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้ยเหงาเหรอเหงาก็มีแฟนสิแต่บางคนพอมีแฟนแล้วกลับเหงากว่าเดิมเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้ให้ชั่วโมงหน้าเจ้าของเรื่องมาเล่าเองละกัน

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: แจกสูตรเมนิเฟสชีวิตปังเริ่มด้วยการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันคือคนโชคดีอย่าลืมขอบคุณสิ่งเล็กๆรอบตัวแค่นี้ก็ดึงดูดพลังดีๆได้ทวีคูณขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะมาในจังหวะที่ใช่เหมือนเพลงดีๆใน Music Day ที่รอคุณอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: อร์กระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสราย

0: โครงการคือกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลสหรัฐอนุญาตให้ขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทำเหมืองแล้วก็กิจกรรมอื่นๆในถิ่นที่อยู่ของสัตว์ตราบใดที่กิจกรรมเหล่านั้นไม่ได้มุ่งเป้าโดยตรงและโดยเจตนาต่อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะถึงแม้จะทำให้สัตว์บาดเจ็บหรือตายก็ตามคดีความที่ยื่นฟ้องมีขึ้นไม่ถึง2เดือนนะคะหลังจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ประกาศกฎระเบียบขั้นสุดท้ายที่อาจจะทำให้ผู้พัฒนาบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิลและอื่นๆรบกวนพื้นที่ซึ่งกลุ่มผู้สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่าจำเป็นจะต้องได้รับการคุ้มครองจากผลประโยชน์ทางธุรกิจค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: Top Friday รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559ทำไมเหงากว่าไม่มี
1: โอ้ยฟังชื่อตอนปั๊บต้องมีหลายคนเอามือทาบอกแบบจริงด้วยค่ะกำลังเหงาอยู่เลยนี่ครับ Friday ค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีน้องเฟียสด้วย
2: สวัสดีพี่อ้อยสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้น้องเฟียสมาแทนพี่ชอตอีก1วันนะคะเรามาเจอกันนะมีเธอทำไมเหงากว่าไม่
2: ม
1: ีจริงๆอ่ะพี่ว่าเหตุผลนะมีนะคะต่อให้เราถามว่าทำไมก็ตามนะแต่นั่นแหละค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเหงาแบบไม่มีใครหรือเหงาทั้งๆที่มีเธอก็สุดแท้แต่นะคะใครก็ตามอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ด้วยตัวเองใช้026658377-80นะคะหรือว่าถ้าอยากให้โทรกลับก็ไปฝากเบอร์เอาไว้ค่ะในคลับ Friday Fanpage แต่ขออย่างเดียวฝากไว้ในอินบ็อกซ์เพื่อไม่อยากเอามาให้ฝากหน้าไม
2: ค์
1: เพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราฝากตรงหน้าเพจแล้วเนี่ยเบอร์เราสามารถทำได้สารพัดนะคะและช่องทางการรับชมของเราค่ะมีทั้ง Green Wave 1065นะคะแอป A Time ฟังฟินค่ะไลฟ์ผ่าน Facebook Green Wave 1065ใน Club Friday Fanpage ด้วย YouTube ของ A Time แล้วก็ TikTok @greenwave 1065ด้วยวันนี้เป็นการจัดรายการ Club Friday ที่ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่เคยจัดแล้วน้องเฟีย
2: ร์แล้วเปลี่ยนสตูเราเปลี่ยนห้องจัด
1: ใช่อีกอันนึงคือมันมีความตื่นเต้นเพราะพรุ่งนี้จะเป็นงานทอของพี่อ้อยแล้ว
2: เอ้ย
1: คือมันหลายคนชอบถามว่าตื่นเต้นยังตื่นเต้นยังเนี่ยพี่อ้อยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าตอนคนมาถามอ่ะเพราะพอตื่นเต้นยังตื่นเต้นยังเออตื่นเต้นก็จะหยิบสคริปต์ในกระเป๋าออกมาเปิดซึ่งสคริปต์นั้นก็คือพี่อ้อยเขียนเองอยู่แล้วแต่ไม่รู้มันรู้สึกมันอุ่นใจอ่ะเวลาตื่นเต้นอ่านเข้าไป
2: เฟซตื่นเต้นแทนนะพี่อ้อย
1: เปล่าอ่ะ
2: เพราะเฟซรู้สึกว่าแบบนี่แหละพี่สาวแห่งชาติที่ฉันรอมานาน
1: แล้วพี่ก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวดูนะพอตอนไปทอล์กจริงๆอ่ะไอ้ที่อยู่ในสคริปต์เนี่ยอาจจะแทบไม่ดีอยู่บนเวทีด้วยซ้ำเพราะไม่รู้เหมือนกันค่ะมันเป็นการเก็บเกี่ยวมั้งด้วยว่าก็ยังไงก็ตามวันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตื่นเต้นอีกรอบนึงเพราะว่าเราเจอกันรอบบ่ายโมงแล้วก็รอบหนึ่งทุ่มต้องเฟียสไปดูรอบไหนอ่ะ
2: ไปดูรอบบ่าย
1: ดูรอบบ่ายโมงเลยนะค่ะเห็นพี่อ้อยแล้วก็ส่งพลังมาเยอะๆนะคะทุกคน
2: นะครับก็จะเฟียสว่าน่าจะเป็นอีกโมเมนต์นึงที่เราจะได้บอกว่าเหมือนมาเช็คอินเป็นระยะระยะอ่ะเหมือนเอารถเข้าศูนย์นะพี่อ้อยแล้วพอ เราเดินทางมาถึงระยะหนึ่งแล้วเราบอกเอ้ยเคยปรึกษาพี่อ้อยตลอดวันนี้มันมาถึงวันที่เราบอกว่าเฮ้ยชีวิตฉันมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะฉันขอไปเจอตัวเป็นๆหน่อยสักครั้งนึงเพราะว่าที่ผ่านมาบอกว่าฟังคำแนะนำหรือว่าเหมือนอยู่เป็นเพื่อนเป็นคนเป็นเมนเทอร์เป็นไกด์มาให้มาตลอดคราวนี้ได้เจอตัวเป็นเพราะว่าคนฟังน่าจะมีความสุขมากเลยครับ
1: พี่ก็ชื่นใจมากๆนะคะเพราะว่ามีคนเยอะมากที่บอกว่าคุณแม่ซื้อบัตรให้หนูมาดูแล้วก็มีทั้งที่หนูซื้อบัตรให้คุณแม่ไปดูนะคะยินดีที่ได้เจอกันค่ะก็จะทำเต็มที่ที่สุดนะคะมาคลับไฟเดย์วันนี้ค่ะมีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีและก่อนรับสายการพรุ่งนี้คลับไฟเดย์โชว์ค่ะเปิดเรื่องจริงจากหัวใจก็น่าตื่นเต้นกับการสัมภาษณ์
2: ค
1: ืออ้อมพิยดาเนี่ยเราเห็นเขามาโดยตลอดวันนี้อ้อมพิยดามากับน้องนาวาม ากับลูกสาวเป็นคนที่มีมุมคิดชีวิตที่น่าสนใจค่ะโดยเฉพาะวิธีการวิถีแห่งการเป็นแม
2: ่
1: น้องอ้อมเล่าให้ฟังว่าตอนสูญเสียคุณพ่อคุณพ่อพิสารเหมือนอ้อมยืนไม่อยู่อ่ะมันเป็นความเศร้าใจของคนคนหนึ่งและสิ่งหนึ่งที่เรียกสติก็คือนาวาเขาก็ไปพูดกับคุณย่าหรือคุณยายเนี่ยแหละค่ะบอกว่าวันนี้แม่เขาอ่อนแอมากๆเลยอ่อนแอจนลืมหนูไปแล้วคือเขาไม่ได้พูดในเชิงตัดพ้อด้วยนะคะแต่เพียงแต่เขารู้สึกถึงภาพนั้นน่ะทำให้อ้อมรู้สึกขึ้นมานิดนึงว่าเฮ้ยเสียใจได้แต่ต้องไปต่อนะเพราะมีคนที่รออยู่โดยเฉพาะการดูแลหัวใจของลูกสาวน่าสนใจ

0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้10โมงเช้าดูได้ที่ช่องวัน31นี่แหละ
1: ครับ
0: นะคะอ่ะมาสายแรกกดทางนี้ พอเป็นสตูอีกห้องนึงมันกดคนละข้างเน
1: าะน่าจะอันนี
0: ้ได้จ้ะ
1: โอเคฮะสวัสดีคุณหนูครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะโอเคได้ยินเสียงชัดเจนนะคะหนูจ้า
2: ค่ะ
0: เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมีเธอทำไมเหงากว่าไม่มี
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: เรื่องเรามันมีอยู่ว่าวันเกิดหนูเมื่อ27ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: หนูได้แจ้งไปทางสามีหนูช่วงบ่ายว่าวันนี้ช่วยพาหนูอะไปทานข้าวข้างนอกหน่อยนะเขาก็ถามเรากลับมาว่าเนื่องในโอกาสอะไรหรอ
1: คร
2: ับ เราก็บอกว่าไม่รู้สิแล้วคิดว่าในโอกาสอะไรล่ะ
0: ทำไมคุยกับสามีดูทางการมากเลยอะอันนี้พี่รู้สึกนะ
2: เพราะว่าถ้าคุยทางคำพูดนะคะจะคุยกันปกติแต่ถ้าเกิดว่าคุยทางแชททางไลน์กันนะคะจะคุยเป็นทางการเพราะว่าเราไม่ได้คุยเป็นภาษาไทยเราคุยหนูจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะ
0: อ๋อโอเคโอเคอันนี้คือหนูแปลมาให้พี่อ้อยแล้วโอเคจ้ะ
2: ค่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะพอช่วงเย็นเนาะเขาก็ลูกๆ กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็เตรียมตัวแล้วก็ออกไปกินอาหารกัน
1: คร
2: ับ ค่ะพอกินอาหารเขาก็ทำตัวปกติทุกอย่างเลยนะคะแล้ววันที่28วันถัดไปอะค่ะ
1: จ
2: ะเป็นการที่ว่าพาแม่สามีไปหาคุณหมอเนาะต้องตื่นเช้าแล้วทีนี้แล้วเขาต้องพารถไปทำเอกสารรถด้วยเขาก็เลยพอ2 ทุ่มเข้ามาส่งเราที่บ้านแล้วเขาก็บอกกับทางเราว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอาเอกสารที่ออฟฟิศก่อนนะเพราะพรุ่งนี้จะต้องไปธุระจัดการเรื่องรถ
1: ค
2: ่ะค่ะแล้วก็ไม่ได้สงสัยและเอกใจอะไรค่ะเขาก็ไปแล้วบังเอิญว่ากระเป๋าหนูกับขวดนมน้ำชงนมของลูกตัวเล็กเนาะอยู่ในรถค่ะแล้วเราก็เลยมีการหนูก็เลยไม่มีโทรศัพท์ไลน์หาเขามีแค่ iPad ที่เชื่อมต่อเนาะเราก็เอา iPad ไลน์หาเขาว่าลูกคนเมื่อไหร่จะกลับมาเอาของมาให้หน่อยใช่ค่ะเขาก็บอกว่าไม่มีเลยหรออะไรนะแล้วก็บอกว่านมอ่ะมันมีแต่แค่ว่ากระป๋องน้ำที่มันเป็นน้ำอุ่นน้ำต้มมันมีแค่กระป๋องเดียวเนาะแล้วก็รอเขารอจนกระทั่งลูกหลับรอจนกระทั่งเที่ยงคืนแล้วก็ถามเขาว่าคุณจะกลับมาเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่ขับคุณก็แค่บอกให้เราเข้าไปเอาเพราะมันไม่ได้อยู่ห่างกับเรามาก2 นาทีก็ถึงแล้วเราก็ถามเขาว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาอยู่ในที่ที่สวยงาม
0: ฮะ
2: เขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
0: ฮะ
2: แล้วทีนี้อะค่ะโอเคเที่ยงคืนแล้วหนูก็เลยขับรถออกไปเอาของหนูก็คิดว่าเขาคงจะอยู่ที่ออฟฟิศแต่หนูไปเห็นความจริงคือเขาไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเขาออกไปดื่มกันที่คลับแห่งหนึ่ง
0: ค่ะ
2: ค่ะหนูเลยรู้ว่าการที่เขาดื่มเขาจะไปที่ไหนหนูเลยลองสุ่มไปที่นั่นแล้วก็ไปเจอเขา อยู่ที่นั่นจริงๆเราก็มีการทะเลาะวิวาทกันค่ะถึงขั้นที่เขาเมาแล้วเขาแจ้งตำรวจจับหนูแล้วพยายามไม่ให้หนูเอาลูกไป
1: เ
0: ขาไปดื่มกับใครคะ
2: เขาไปดื่มกับเพื่อนร่วมงานเขาและผู้หญิงของเพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่เป็นแฟนกันเป็นแค่กิ๊ก
1: ค่ะ
2: แล้วทีนี้ค่ะตอนนั้นหนูยังไม่รู้ว่าเขาไปกับเพื่อนเขาอะไปเอาผู้หญิงไปให้กับสามีเราด้วย
0: ตอนนั้นหนูยังไม่รู้
2: ใช่แล้วเราก็ทะเลาะกันอยู่ข้างหน้าแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ออกมาเพื่อจะมาหาเรื่องเราด้วยเราก็เลยถามว่าคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาก็ถามเรากลับมาแล้วมีปัญหาอะไรหนูก็เลยบอกว่าแล้วคุณคิดว่าคุณมีอะไรหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่ามีก็มีถ้าคุณคิดว่าไม่มีก็คือไม่
0: ม
2: ีเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วจะมาวุ่นวายอะไรกับเราสองคน
1: ค
2: ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ทะเลาะกันแล้วก็ได้นั่งรถกลับมาบ้านแล้วหลังจากนั้นสามีเราก็โทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาคุมตัวเราแล้วบอกกับตำรวจว่าไม่อนุญาตให้เราเข้าบ้านแต่บ้านหลังที่อยู่ด้วยกันณตอนนี้เป็นบ้านที่เราเช่านะคะไม่ได้หลังที่เราที่ซื้อ
0: แล้วลูกอยู่กับใครคะ
2: ณตอนนั้นลูกอยู่ในห้องอยู่ในบ้านค่ะอย
0: ู่
2: กับเขาแต่เขาบอกว่าเขาไม่ให้เอาลูกไปเขากลัวว่าหนูจะเอาลูกไปทำไม่ดีไม่ร้ายเพราะก่อนหน้านี้หนูเป็นซึมเศร้า
1: คร
2: ับใช่ซึมเศร้าก็สะสมเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนี้แหละค่ะแล้วก็ภาวะหลังคลอด
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วก็ทีนี้เราก็พยายามคนเป็นแม่เนาะเราก็พยายามตะเกียกตะกายเพื่อที่จะเข้ามาเอาลูกให้ได
0: ้
2: พอตำรวจมาเขาก็บอกว่าเออเราก็บอกกับเขาว่าเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสสิทธิ์เป็นของแม่ 100% เรามีสิทธิ์ในตัวลูกตำรวจเขาก็พยายามพูดกับสามีแล้วว่า มันก็เป็นตามนั้นแหละมันก็ต้องเราไม่สามารถที่จะเอาลูกได้เพราะเป็นของแม่อยู่แล้วแล้วเราอ่ะได้ยินแล้วเราก็ถามตำรวจไปว่าถ้าเราไปลงบันทึกประจำวันเพื่อที่จะเลิกลากันเพราะสามียินกันที่จะเลิกลาถ้าเราไปลงบันทึกประจำวันที่จะเลิกลากันนะคะเออฉันหนูขอให้ตำรวจช่วยเป่าแอลกอฮอล์สามีได้ไหม
1: ค่ะ
2: เขาบอกตำรวจบอกว่าไม่สามารถเป่าได้เพราะเขาไม่ได้เมาแล้วขับหนูก็เลยบอกว่าหนูขอให้เป่าค่ะเพราะหนูจะใช้ดำเนินคดีในการทะเลาะวิวาทเหตุการณ์รุนแรงในครอบครัวเพื่อที่จะสู้ในชั้นศาลในการเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรใช่แต่ตำรวจเขาบอกว่าไม่สามารถทำได้เพราะสามีเราไม่ได้โทรหาตำรวจในเลขนู้นใช่ไหมคะโทรเรียกโดยตรงแล้วเราก็ตำรวจเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วอ่ะเขาก็แอบพูดกับสามีแล้วว่าที่จริงแล้วอ่ะคุณผิดนะคุณเมาคุณดื่ม
0: เอาแล้วทำไมตำรวจถึงปฏิเสธที่จะตรวจแอลกอฮอล์อ่ะคืออันนี้พี่ไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าตำรวจที่มาไม่ใช่ตำรวจที่เกี่ยวกับเรื่องของบังคับการจราจรอะไรเงี้ยหรอคะ
2: คือเขามาในรูปแบบตำรวจค่ะแต่สามีเรารู้จักกับตำรวจคนนี
1: ้เพราะส่วนใหญ่เวลาที่เราเป่าแอลกอฮอล์ก็จะเป็นตำรวจจราจรแต่วันนี้เป็นตำรวจอีกที่ทำงานที่ไม่ใช่คดีจราจรนะครับ
2: ค่ะแต่เราปรึกษากับทางหนูคืนนั้นหนูโทรหาเกี่ยวกับ1300ที่เกี่ยวกับพม.นะคะแบบปรึกษาแล้วเน
0: า
2: ะเขาบอกว่าที่จริงสามารถตรวจได
1: ้ครับ
2: ใช่แล้ววันนั้นก็เขาก็แต่ใจหนูอะคือสามียังยืนยันคำเดิมว่าเขาจะเลิกแต่ใจหนูอะไม่อยากจะเลิกหนูบอกตรงๆว่าหนูก็รักเขา
0: หนูคะพี่อ้อยถามนิดนึงพอดีว่าหนูมาเล่าถึงตอนที่มันมีเหตุเนี้ยแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราคบกันมานานขนาดไหนนะ
2: ประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วมันมีกรณีที่เรามีปัญหากันถึงขั้นจะเลิกกันแบบเนี้ยบ้างไหมเช่นเขามีความวอกแวกเคยจับได้ว่านอกใจหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ค่อยมีความสุขมันมีอะไรก่อนหน้านี้ไหมคะ
2: ก่อนหน้านี้เรื่องนอกใจไม่มีค่ะเราจะมีปัญหาแค่เรื่องการที่เขาออกไปดื่
0: ม
2: แล้วเขาเมื่อไหร่ที่เขาออกไปดื่มแล้วเขาจะไม่มีการไลน์หรือโทรแจ้งกลับมาทางบ้านว่าออกมาดื่มนะให้เราทราบเลยให้เรานั่งรอเขาอยู่ที่บ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็เป็นปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีการทะเลาะกันแบบนี้แหละค่ะแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเรียกตำรวจ
0: ค่ะในความเป็นคุณพ่อค่ะเขาเป็นคุณพ่อที่ดูแลลูกไหมคะ
2: ดูแลลูกไหมหรอคะเขาก็ดูแลนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างเขาดูแลหมด
1: ครับเพราะฉะนั้นจุดที่คุณหนูรู้สึกว่าติดตรงเรื่องสามีนี่ก็คือมีปัญหาเรื่องของการที่เขาออกไปดื่มนอกเขาเป็นแอลกอฮอลิกไหมครับเป็นเสพติดแอลกอฮอล์ไหม
2: ไม่ค่ะ
1: ครับประเด็นที่มันเป็นเพนพอยต์จริงๆแล้วว่าก่อนหน้านี้เคยคุยพยายามปรับความเข้าใจกับเขาไหมครับว่าเรื่องนี้มันแบบรบกวนเรามากเลยนะแล้วมันรบกวนเราเรื่องอะไรเคยบอกเขาไหมครับ
2: พยายามที่จะพูดแล้ว
1: เรื่องอะไรคุณหนูบอกแชร์ให้หน่อยได้ไหม
2: พยายามที่จะบอกเขาแล้วว่าคุณจะไปดื่มในโอกาสที่คุณเที่ยวหรือคุณจะไปดื่มในเรื่องของสังสรรค์เรื่องของการทำงานฉันไม่ว่าขออย่างเดียวได้ไหมขอแค่บอกฉันว่าคุณกำลังไปไหนคุณอยู่ที่ไหนมันคือคนเรามันต้องบอกกันเนาะชีวิตคู่
1: เป็นเฉพาะเรื่องนี้ป่ะครับที่เขาไม่บอกเราแล้วเรารู้สึกแบบไม่สบายใจเฉพาะเรื่องแค่ออกไปดื่มหรือมีเรื่องอื่นอีก
2: ใช่ค่ะเฉพาะเรื่องนี้เลยเพราะเมื่อไหร่ที่เขาบ่อยมากเดือนหนึ่งคือหลายครั้งเพราะเมื่อไหร่ที่เขาออกไปดื่มแล้วอะค่ะ ไม่ว่าเราจะเป็นมีธุระจำเป็นด่วนแค่ไหนเราไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย
1: เหมือนโดนตัดขาดไปเลยเงี้ยเนาะ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือสร้างความกังวลทุกครั้งที่เขาออกไปดื่มเหล้ากับเรา
2: ใช่ค่ะ
1: จ้ะแล้วพอเราบอกเขาแล้วเขารับรู้ความไม่สบายใจนี้ไหมครับคือเราพูดด้วยน้ำเสียงแบบไหนก่อนถึงตอนแรกที่เราคุยกับเขา
2: เราทั้งพูดทั้งดีและทั้งที่แบบเหมือนกับเสียอารมณ์ใส่อารมณ์กันก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแค่บอกว่าขอได้ไหมอ่ะขอแค่บอกนั่นเองอ่ะทำไมคุณบอกฉันไม่ได้ถ้าเกิดคุณไปแล้วคุณไม่กลับมาคุณเกิดอุบัติเหตุหรือทางบ้านเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ใครจะช่วยเราได้
1: จ้ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเขาให้เหตุผลว่าอะไรครับ
2: เขาบอกว่าเขารู้ว่าเรื่องราวมันจะไม่เกิดแล้วก็เขารู้ว่าถึงมีเหตุการณ์ที่เกิดทางบ้านจะเกิดอะไรก็ตามเขาคิดว่าหนูเป็นคนจัดการได้แน่นอน
0: เอ้าทำไมถึงคิดแบบนี้เนาะแต่อันนึงค่ะการที่เขาแจ้งตำรวจจับแจ้งตำรวจไม่ให้หนูเข้าใกล้ไม่ให้หนูกลับบ้านสาเหตุหลักๆคืออะไรคะ
2: สาเหตุหลักๆเขาบอกว่าเราทะเลาะกันแบบนี้มาหลายครั้งแล้วซึ่งครั้งนี้เขาไม่ขอจะทนอยู่อีกแล้ว
0: แปลว่าอยากไปเต็มที่แล้ว
2: ใช่ค่ะเขาอยากจะเลิกให้มันขาดและแต่เราอะแต่ความรู้สึกของหนูตอนแรกเราก็มีอารมณ์ชั่ววู
1: บ
2: เราก็เหนื่อยเหมือนกันเราก็อยากจะเลิกแต่พอเราพยายามตอนนั้นเราเก็บของลูกแล้วกำลังอุ้มลูกหอบลูกกำลังจะก้าวขาออกจากบ้านเราก็มีความคิดเปลี่ยนว่าเราไม่สามารถไปตอนนี้ได
1: ้
2: เพราะเรายังขาดปัจจัยอีกหลายปัจจัย
0: ค่ะ
2: เราก็เอาลูกกลับเข้ามาเหมือนเดิม
0: ค่ะ
2: แล้วเราก็บอกกับเขาว่าฉันไม่ไปไหนจะอยู่แบบนี้แหละต่อให้ต้องทุกข์ทรมานก็จะอยู่แบบนี้แหละ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วใจหนึ่งถามว่าเรารักเขาไหมรักรักมากแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียครอบครัวในเรื่องเหตุการณ์แค่นี้ค่ะใช่
0: คือบางทีจะว่าแค่มันก็ไม่ถึงกับเป็นแค่นะหนูนะเพราะว่าทำไมไม่รู้พี่มีความรู้สึกว่าการที่เขาพูดคำนี้ออกมามันไม่ใช่แค่การว่าไปดื่มเหล้าเราไม่แจ้งอะแต่มันดูเหมือนกับความรู้สึกที่อยากจะเดินหน้าต่อในการใช้ชีวิตคู่กับเราเหมือนเขาไม่มีตรงนั้นแล้วอะ
1: ครับ
2: ใช่เพราะว่าตอนที่หนูเป็นซึมเศร้าก็พอเรื่องสะสมแบบนี้ล่ะค่ะ
1: จ้ะ
2: จนหนูเป็นซึมเศร้าแล้วหาวิธีเพื่อจะทำร้ายตัวเองตลอดเวลาแต่หนูพยายามรักษาตัวเองแล้วกลับมาดีขึ้น
0: ค่ะค่ะ
1: จ้ะหนูครับตอนที่เป็นซึมเศร้านี่ไปรักษานี่เขารับรู้ด้วยใช่ไหม
2: เขารับรู้ด้วย
1: ปัจจุบันยังกินยาอยู่ใช่ไหม
2: ปัจจุบันไม่กินแล้วค่ะเพราะว่าหายแล้วเพราะว่ามันเป็นพอเรารู้ตัวว่าเราเป็นซึมเศร้าเราไปรักษาเลย
1: ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจ้ะคุณหมอเขาบอกว่าสามีเป็นสาเหตุความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์กับสามีเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณหนูเป็นแบบนี้เหรอฮะ
2: ใช่ค่ะคุณหมอบอก
1: อย่างนี้จริงๆแล้วน่าจะพาไปด้วยกันทั้งคู่นะจริงๆแล้วนะคุณหนู
2: ไปด้วยกันค่ะไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกัน
1: ทีนี้เขาก็ต้องมีความเข้าใจเรามากขึ้นถูกไหม
2: ใช่ตอนแรกเขามีความเข้าใจเรามากขึ้นแต่มีความรู้สึกว่าเขาไปปรึกษาคนรอบข้างแล้วคนรอบข้างน่าจะหนูไม่รู้ว่าคนรอบข้างพูดว่าอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาไม่สนใจเราเลย
0: ค่ะ
2: บอกให้เราจะฆ่าตัวตายเขาก็ไม่สนใจ
1: เขารับรู้ด้วยเหรอครับว่าเราเคยแบบมีพฤติกรรมที่จะแบบฆ่าตัวตายอะไรเงี้ย
2: เขารู้ค่ะเพราะว่าครั้งล่าสุดที่ทะเลาะกันที่มีปากเสียงกันไม่ได้มีปากเสียงกันนะคะแ
0: ค
2: ่เขาพูดคำพูดมาหนึ่งคำพูดแล้วเราเป็นภาวะซึมเศร้าเราก็เลยรู้สึกน้อยใจแล้วก็ออกไปที่เงียบๆมืดๆคนเดียวแล้วก็เอามีดกรีดแขนตัวเอง
0: ค่ะอันหนึ่งเรื่องซึมเศร้าอ่ะหนูก็ต้องรักษานะต่อให้หนูบอกว่าหนูหายแล้วและอีกอันหนึ่งค่ะในเมื่อเรามีลูกเราต้องคิดถึงเขาไว้ให้เยอะๆนะคะการที่หนูประชดโดยการทำร้ายตัวเองเพียงเพื่อให้ผู้ชายคนหนึ่งกลับมารักเหมือนเดิมกับการที่หนูทำร้ายแบบเนี้ยแล้วลูกอยู่กับใครอ่ะใช่ไหมคะการดูแลลูกไม่ใช่แค่จ่ายตังค์แล้วจบเมื่อกี้ที่พี่ถามว่าเขาเป็นคุณพ่อที่ดีไหมการที่หนูบอกว่าก็ดีนะคะพี่เข้าใจคำตอบเลยว่าแสดงว่าพ่อก็ไม่ใช่พ่อที่ดูแลจิตใจของลูกมากมายเท่ากับการแค่จ่ายค่าเลี้ยงดูอะและถ้าเป็นแบบนั้นอะถ้าเกิดหนูไม่อยู่สักคนอะลูกจะเติบโตยังไงอะคะ
2: ใช่มันก็เลยมีเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่หนูจะพาลูกหนูไปด้วยไงคะ
0: หมายถึงจะไปฆ่าตัวตายทั้งคู่ถามลูกหรือยังเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตเขานะ
2: ค่ะ
0: นะคะคือบางทีพี่มีความรู้สึกว่ารู้แหละว่าหนูรักมากรักมากแต่รักมากยังไงก็ตามอยากให้มีสติเช่นกันนะคะซึมเศร้าส่วนซึมเศร้าก็ไปรักษานะคะแต่การที่ผู้ชายคนนี้เขาขนาดจะแจ้งความจับเราเพียงเพราะว่าไปจากชั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาอยู่แล้วไม่อยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วบางเรื่องก็ต้องยอมรับความจริงนี้เข้าใจแหละว่ามันยอมรับไม่ได้หรอกเราก็รักกันมาตั้ง 3-4 ปีเนาะแต่มันทำได้มันทำไงได้นะคะก็ในเมื่อเหตุนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเหตุนี้เกิดขึ้นก็ต้องเดินหน้าต่อไปแบบที่ยังต้องมีสติเพราะเราต้องประคองลูกด้วย
1: ครับคือจริงๆก็เชียร์อย่างที่พี่อ้อยบอกแหละว่าให้มีสติเพราะสติเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเรื่องนี้หนูได้ปรึกษาเพื่อนหรือมีคนรอบข้างคอยให้คอยแบบคอยรับฟังปัญหาบ้างไหมครับ
2: มีค่ะมีอธิบายให้เพื่อนฟังบ้างแต่เพื่อนก็เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากเนาะมันเป็นเรื่องของครอบครัว
0: ค่ะค่ะ
1: จะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยมีคนรับฟังก็ดีครับเพราะจริงแล้วสุดท้ายเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอยู่ดีแต่จะบอกว่าตอนนี้ถามนิดนึงลูกอายุกี่ขวบแล้วครับ
2: ตอนนี้ลูกอายุ1ขวบ6เดือนค่ะ
1: ครับเพราะฉะน
0: ั้
1: นเขาก็รับรู้แหละเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราอะไรที่มันเราสังเกตได้อะใครที่เศร้าใครที่ไม่ปกติอยู่ใกล้เรายังรู้เลยอ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ตั้งสตินิดนึงและอีกอย่างนึงคือเรื่องของการรักษาซึมเศร้าก็เฟรไม่แน่ใจว่ายังโอเคหรือเปล่าถ้าช่วงไหนไม่โอเคปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอยู่ก็ได้ครับแต่เฟรเข้าใจประเด็นของคุณหนูที่คุณหนูบอกว่าหลายคนถ้ามองมาข้างนอกจะรู้สึกว่าแบบโหก็แค่สามีกินเหล้าแล้วไม่บอกเรามันเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าจริงมันเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำๆซ้ำๆและสิ่งที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะเฟรว่าคุณหนูอาจจะรู้สึกเหมือนประมาณว่าแบบเหมือนกับเธอไม่ได้ฟังฉันเลยความรู้สึกฉันไม่มีความสำคัญเลยอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เธอแล้วเธอก็เห็นว่าฉันแบบไม่ค่อยมีค่า
0: ค่ะ
1: สักเท่าไหร่นี่คือเป็นความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในจริงๆที่แบบเราไม่ได้สื่อสารออกมาครับ
0: แต่หนูเชื่อไหมพอถึงวันหนึ่งนะเราจะเข้าใจเรื่องนี้ค่ะเราเปลี่ยนใครไม่ได้เลยถ้าเราพยายามจะเปลี่ยนเขาเรายิ่งทรมานใจอ่ะไม่ได้บอกให้น้องต้องทนนะคะแต่ในเมื่อเราทำถึงที่สุดแล้วอะค่ะเราก็ต้องยอมรับว่าคนคนนี้เป็นแบบเนี้ยคนคนนี้มีแพ็กเกจแบบเนี้ยรักเขามากแค่ไหนแต่เขาจะเป็นคนที่ติดว่าถ้าเขาดื่มปั๊บนึงอ่ะเขาไม่สื่อสารกับเราเลยบางทีเราอาจจะต้องถ้าเกิดบังเอิญวันนี้เรายังได้กลับมาและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะบางเรื่องก็แค่โอเคงั้นเปิดมือถือไว้แล้วกันนะมีอะไรโทรมาแล้วกันนะถ้าเกิดบังเอิญมันเป็นแค่หนึ่งข้อสำหรับการอยู่ด้วยกันนะคะแต่ข้ออื่นๆก็ยังสามารถใช้ชีวิตกันได้ตามปกติบางเรื่องสุดมือสอยก็ต้องปล่อยค่ะ
1: ปรับเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องปรับที่เราละเพราะอย่างที่หนูเองก็บอกเองว่าเฮ้ยเหตุปัจจัยให้ออกไปข้างนอกอยู่เองกับลูกสองคนมันก็ยังไม่พร้อมอ่ะเพราะฉะนั้นคงต้องอยู่กับเขาในสภาพที่เราจะต้องปรับวิธีคิดของเราใหม่ถึงจะทำให้เราอยู่ได
0: ้
1: แล้วก็ค่อยๆขยับขยายหาวิธีว่าแบบฉันลองแล้วเดือนก่อนแล้ว2เดือนกันแล้วเอาไม่อยู่ฉันคงจะต้องหาเวอื่นก็ค่อยๆปรับไปครับ
0: ค่ะ
1: แบบหาลู่ทางทำมาหากินเองยืนได้ด้วยตัวขาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆปรับค่อยๆดูวิธีไปครับ
0: ค่ะแต่หลักๆสุดก็คือวันนี้เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าเขายังอยากจะเดินหน้าต่อกับเราไห
1: ม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่า
2: พี่อ้อยคะเพราะว่าเราเคยพอเราอยู่ด้วยกันเนาะเขาก็เงียบใส่เราก็มีความรู้สึกเริ่มจะไม่โอเคในสถานการณ์ที่เขาเงียบใส่นิ่งเฉยนะคะแล้วก็เลยมีการถามเขาไปว่าไลน์ถามเขาไปว่าเราบอกเขาว่าเราลองตัดคำว่าลูกออกก่อนดีไหมตัดคำว่าลูกออกก่อนลูกยังไงสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นลูกของเราทั้งสองคน
0: ค่ะ
2: เราให้คิดทบทวนว่าชีวิตเราอะยังอยากจะอยู่ต่อไหมอะไรแบบนี้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่เขาอะก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่สามารถไปต่อกับเราแล้วได้จริง
0: ๆเขาดูชัดเจนมากแล้วอะ
2: พอเขาบอกแบบนั้นใช่ไหมคะหนูก็เลยขอยื่นข้อเสนอขอเขาไปว่าถ้าเป็นแบบนั้นฉันยินดีที่จะออกไปจากชีวิตคุณฉันขอเงินหนึ่งก้อนได้ไห
1: ม
2: เพื่อที่จะไปใช้ชีวิตกับลูก
1: ค
2: ่ะแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่ามันเป็นไปไม่ได้
0: เขาไม่ให้เง
2: ินมันเป็นใช่ค่ะมันเป็นไปไม่ได้กับเงินก้อนจำนวนนี้ที่หนูขอไปแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเขาให้หนูไปหนูจะกลับมาทำร้ายเขาภายหลังอีกไหม
0: เรามีทะเบียนสมรสไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีด้วย
1: ครับ
0: นั่นแหละหนูเข้าใจได้ยังว่ากับคนบางคนที่เราคิดว่าโอ้โหหนูรักเขามากเขามากเขามากวันนี้หนูต้องยอมรับนะคะว่าคนที่เรารักมากบางทีบางเรื่องที่เขาทำอ่ะมันก็ยากต่อการเข้าใจและยากต่อการยอมรับเช่นกันนะ
1: ครับคือตอนนี้ทางคือถ้ามองฝั่งเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าโหเรากำลังเอาลูกไปเป็นตัวต่อรองนี่นาไปขอเงินนี่นาอะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการเจรจาจริงครับต้องค่อยๆคุยว่ามันจะเป็นมุมไหนที่จะดีที่สุดที่มันดีต่อทุกฝ่ายอ่ะนึกออกไหม
2: ใช่ค่ะพี่
1: หมายถึงมีลูกอยู่ในสมการด้วยนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้หนูเคยบอกกับเขาแล้วเนาะคือโอเคเขาก็ยังก่อนหน้านี้เขาก็ยังยืนยันนะคะว่าเขาไม่สามารถไปต่อกับเราได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อวันที่31เลยเราถามเขาว่าเรากลับมาทำหน้าที่แม่ทำหน้าที่ภรรยาทำหน้าที่ครอบครัวทุกอย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่คนต้องการเนาะเพราะฉะนั้นอะเราขอได้ไหมขอในสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันได้ไหมเราไม่ได้ขออะไรมากเราแค่อยากจะปรับตัวเข้าหากันเพราะเขาบอกว่าการที่เขาออกไปดื่มมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่หนูออกไปทำพยายามที่จะออกไปทำงานข้างนอกไม่อยู่ดูแลบ้านไม่อยู่ดูแลครอบครัวหนูก็เลยบอกว่าหนูยอมทิ้งทุกอย่างกลับมาดูแลครอบครัวดูแลลูกดูแลบ้านและดูแลสามีเพราะฉะนั้นน่ะอย่าลืมคำสัญญาที่คุณเคยพูดไว้ให้กับเราในคืนนั้นด้วยนะเขาก็พูดกลับมาว่าเขาไม่ได้พูดคำนี้เขายังยืนยันคำเดิมว่าเขาไม่สามารถไปต่อกับเราได้จริงๆหนูก็เลยบอกว่าโอเคเราก็คิดแล้วว่ามันก็คงไปต่อกันไม่ได้จริงๆเราก็ทำใจละแล้วยอมรับความจริงและณตอนนั้นนะคะเราไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยกับสามีเราทั้งเรื่องเงินอะไรเราไม่มีการเรียกร้องต่อรองอะไรเลยนะคะหนูก็เลยว่าโอเคเข้าใจความรู้สึกทุกอย่างหนูก็เลยเก็บเสื้อผ้าเก็บของลูกใช้ต่างๆของลูกสองกระเป๋าใหญ่แล้วก็บอกกับเขาว่าเราพร้อมแล้วที่จะไปค่ะแล้วทีนี้เขาก็กลับมาบ้านพอเขากลับมาบ้านนะคะเขาก็ทำตัวปกติแล้วคุยกับหนูแล้วบอกกับหนูว่าเราไปเดินห้างคือซื้อของเข้าบ้านกันดีกว่า
0: ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เหม
0: ือ
1: นไม่ได้เกิดขึ้น
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: เขาก็ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหนูก็เลยสับสนว่าปากคุณบอกอยากไม่สามารถไปต่อได้แต่การกระทำของคุณอีกแบบหนึ่งคือเหมือนยื้อเราไว้อ่ะแล้วเราก็ทำความรู้สึกเราก็เหมือนกับทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งเสียใจทั้งต้องทนแล้วเราต้องทำยังไงต่อไป
0: หนูต้องปักธงไว้เลยค่ะเช่นในเมื่อเขายืนยันแล้วว่าเขาไม่สามารถเดินต่อกับเราได้แล้วถ้าเกิดเขายังทำเหมือนเดิมปั๊บหนึ่งเราก็อย่าเพิ่งบวกคะแนนว่านี่ไงล่ะเห็นไหมล่ะว่าเขายังอยากมีเราอยู่เลยอ่ะหนูหรือถ้าเกิดสงสัยขนาดนั้น
1: ถามเลย
0: เป็นพี่ถามค่ะ
1: เราไปซื้อของกันเฉยๆใช่ไหมไม่ใช่ซื้อของกันในฐานะครอบครัวถูกไหม
0: เราก็ต้องถามเลยค่ะ
1: ครับเพราะจริงแล้วคือเท่าที่เขาพูดมาและคุณหนูตามที่คุณหนูให้ข้อมูลมา
0: ค
1: ือเขาก็ยืนยันหลายครั้งแล้วว่าระหว่างเราสองคนไปต่อไม่ได้แต่ที่สำคัญคือโจทย์ที่เฟียเป็นห่วงคือเรา3คนเนี่ยจะดูแลลูกกันยังไงมากกว่า
0: ค่ะมันจะต้องคิดไปถึงอันนี้เลยนะคะหนูเช่นเมื่อไม่มีเขาเราสามารถประคองตัวเองได้ใช่ไห
1: ม
0: ดูแลตัวเองในแง่เศรษฐกิจไงบ้างแม้ว่าตอนนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ตลอดไปอนาคตเราต้องยังไงเพราะว่าที่สุดแล้วคนเราสามีภรรยาค่ะมันมีโอกาสที่วันนี้รักพรุ่งนี้เลิกเยอะแยะมากมายเริ่มรักและเลิกรักเกิดได้ทุกวันถูกไหมคะเราก็เลยต้องหาที่เหมือนกับเป็นเบาะนุ่มๆเอาไว้เผื่อเราล้มบ้างอ่ะ
1: ใช่คือจริงๆต้องตั้งประเด็นไว้เลยว่าถ้าไม่มีสามีฉันจะอยู่ต่อได้ยังไงเพราะว่าบางคนก็อยู่ๆสามีก็เส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ไปเลยไปเลยไฟไหม้บ้านไม่เหลือทรัพย์สินเลยไปหมดเลยอะไรเง
2: ี้
1: ยเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมรับหลายๆสถานการณ์อยู่นะครับ
0: นะคะคราวนี้พอนอกจากนั้นแล้วเรื่องของลูกคุยกับเขาซิว่าเรารับผิดชอบกันยังไงเรายังเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกทั้งชีวิตเนา
1: ะ
0: คือคุยกันด้วยสติแล้วค
1: ่ะ
0: ความเจ็บปวดพี่รู้ว่าเจ็บปวดแต่หมดเจ็บปวดเราต้องไปดิวกับตัวเองละไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องจะไม่สามารถหาข้อยุติของความสัมพันธ์นี
1: ้
0: ได้สักทีเขาก็จะไปแบบมาๆไปๆแต่พอว่าจะเดินหน้าต่อไปไหมไม่บอกแล้วไงว่าไม่เห็นป่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่การที่เขาพูดออกมาแล้วเราไปยึดติดกับคำนั้นนิดๆเนี่ยเหมือนเขาแก๊สไลติ้งเราด้วยซ้ำอ่ะฉันไม่ได้พูดฉันไม่ได้บอกซะหน่อยเอาแต่ว่าเราไปซื้อของเขาบ้านกัน หนูต้องชัดเจนเลยค่ะว่าซื้อของเข้าบ้านคืออะไรก็ในเมื่อวันนี้จะแยกย้ายแล้วไงเราก็ต้องพูดกันอย่างชัดๆค่ะพี่ยังคงยืนยันว่าความคลุมเครือทำร้ายเรามากกว่าความชัดเจนถ้าชัดไปเลยยังรู้ว่าฉันต้องเลี้ยวซ้ายและจะเดินต่อทางไหนแต่ถ้ายังเดินไปดึงไว้ก่อนเอาเหรอเปล่าฉันไม่ได้บอกให้มาเอาฉันเดินไปเลยนะดึงมือไว้ก่อนอย่างเงี้ยคนที่เจ็บสุดคือเรา
1: ใช่ค่ะ
2: เ
0: พราะเราพร้อมจะโดดกลับอยู่แล้วอ่ะพี่รู
1: ้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในบ้านเดียวกันก็ต้องบอกเลยว่าอ๋อเราอยู่ในบ้านเดียวกันในฐานะอะไรมีบทบาทหน้าที่อะไรความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชัดเจนกันมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เราไม่หลอกตัวเองอยู่บ่อยๆฮะเพราะสุดท้ายแล้วพอเราหลอกตัวเองคนที่ทำร้ายความรู้สึกและจิตใจของตัวเองอ่ะก็คือตัวเอง
0: ใช่
1: บางทีไม่ใช่เขาแล้วด้วยซ้ำฮะเราก็ไปหย่อนแบบให้แบบตั้งความหวังของเราเองอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับ
0: ไม่งั้นมันจะวนกลับมาที่เธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไป
1: ครับแยกออกเป็นสองส่วนคือเวลาที่มันตอนนี้ต้องแบบเพิ่มสติให้ตัวเองเยอะด้วยการถอยออกมาดูภาพรวมนิดนึงเวลาที่เราเอาความรู้สึกไปพันกับวิธีการบริหารจัดการชีวิตเนี่ยมันจะล้างกันไปล้างกันมามากอยู่พอสมควรรู้แหละว่าเจ็บไปเข้าใจแต่ว่าพาร์ทบริหารจัดการมันต้องเดินหน้าต่อแน่ๆครับ
0: ค่ะนะคะตั้งสติให้ดีๆนะพี่รู้ว่ามันเจ็บปวดนะ
1: แล้วมันยากด้วยเฟียเข้าใจ
0: ถูกค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ขอให้เดินหน้าด้วยสติหนึ่งคือไม่ทำร้ายร่างกายเพื่อประชดและที่สำคัญจงต่อลมหายใจของตัวเองเพราะลมหายใจเราจะต่อลมหายใจลูกด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ใช้ความรักของเราที่มีต่อลูกเนี่ยเป็นพลังให้กับตัวเราเองเนา
0: ะ
1: ความอ่อนโยนที่ให้กันและกันทั้งลูกและความน่ารักของเขาอย่าอ่อนโยนกับตัวเองด้วยครับเราก็น่ารักพอเหมือนกันคุณหนู
0: นะคะได้เลยขอบคุณมากค่ะยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะมันเป็นความโหดนะพี่เข้าใจคือเราตอบได้เพราะเราไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่น้องหนูเขารักแต่ในที่สุดแล้วแต่ถ้าเราบอกทำไม่ได้ทำไม่ได้สักทีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้เช่นกันนะคะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในคลับ Friday นะคะมีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีสักครู่ค่ะ
3: มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มี
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ไมเหงากว่าไม่มี
1: นะยังเป็นชื่อตอนที่เศร้าอ่ะทำไมไม่ถึงรู้สึกเศร้าขนาดกับแบบชื่อตอนแบบนี้ไม่รู้เนาะ
2: ครับ
1: มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มี
2: 1บวก1เท่ากับ0ซะงั้น
1: จริงๆค่ะแล้วมันก็เป็นความคาดหวังและไม่ได้คาดหวังเกินปกติอ่ะการมีเธอไม่น่าเหงาแล้วไงแต่ถ้ามีเธอแล้วยังเหงากว่าโสดหรือเหงามากกว่าปกติหรือเหงามากกว่าไม่มีอ่ะแปลว่า1มันต้องมีอะไรผิดพลาดในความคู่เราแล้วล่ะม
2: ัน
1: มีอะไรบางอย่างละ
2: และไอ้ความ1บวก1เท่ากับ0เนี่ยมันทำให้เราทุกครั้งอ่ะมันเป็นไปได้ไงเราลืมตัวเองไปได้ยังไงในสมการนี้อ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ๆนะคะสายนี
2: ้ครับ
1: มาแล้วคุณโบ
2: นี
1: ่อ๋อพี่อ้อยจิ้มผิดอีกแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณโบอุ้ยเป็นยังไงบ้างเสียงเหนื่อยเลยเปล่า
1: เสียงเหนื่อยเลยเสียงเหนื่อย
3: ก็ปีขึ้นแล้วค่ะ
1: โอเคเล่าได้หมดนั่งฟังกันอยู่ตรงนี้ค่ะยังไงดีเกิดอะไรขึ้นคะ
3: ก็ปัญหาครอบครัวค
2: ่
3: ะ
2: คร
1: ับ ค่ะค่ะครอบครัวเรากับสามีเรารักกันมานานไหมคะ
3: ก็อยู่กันด้วยกันมา8ปีค่ะเรามีลูกด้วยกัน1คน
2: ครับ
1: ค่ะ
3: ปกติเราก็ทะเลาะกันภาษาครอบครัวอยู่เรื่อย
1: ๆค่ะ
3: จนช่วงนั้นคือเหมือนกับว่าเราก็ตั้งใจว่าจะแยกกันอ่ะ
2: ครับ
3: เหมือนกับว่าเราแยกกันอยู่สักพักเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นอะไรประมาณนี
1: ้ค่ะค่ะส่วนใหญ่การทะเลาะกันมันเกิดจากอะไรคะโบคะเวลาที่เราทะเลาะกันบ่อยๆ
3: มันหนูก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคือมันทะเลาะกันแบบครอบครัวเหมือนกับว่าอารมณ์ของเขามั้งอารมณ์เขาค่อนข้างจะฉุนเฉียวนิดนึง
2: ครับ
1: ค่ะ
3: ก็เลยอดทนมาในหลายๆเรื่อง
1: เป็นมาตั้งแต่แรกๆของการรักกันไหมคะ
3: ก็ไม่ค่ะ
1: แสดงว่าม
3: าพักหลังๆค่ะแต่ถามว่ามีเรื่องผู้หญิงอะไรไหมคือช่วงนั้นไม่มีค่ะคือมั่นใจว่าไม่มี
2: ครับ
1: ค่ะ
3: อาจจะเราไว้ใช้ก็ได
2: ้ค่ะ
3: จนเราตัดสินใจว่าเออแยกกันอยู่สักพักก็ให้เขากลับบ้านไป
1: ค่ะ
3: หลังจากเขากลับบ้านไปก็สักอาทิตย์นึงเขาก็ติดต่อกลับมาเพราะว่าประมาณว่าเออน่าอยากกลับมาอยู่กับลูกคือเขายอมปรับปรุงตัวอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
3: หนูก็ถามว่าจังหวะที่เราห่างกันเนี่ยเรามีเรื่องผู้หญิงไหมเขาก็บอกว่ามีบ้าง
2: ครับ
3: ซึ่งหนูมันเป็นเรื่องที่คาดเกินคิดอะค่ะ
2: คร
3: ับเพราะว่าการที่เราแยกกันอยู่เราไม่ได้
1: อ
3: ๋
1: อ
3: ไม่นึกว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
1: เพราะคิดว่าน่าจะแบบแค่แยกกันไปทบทวนแล้วตอนที่แยกกันนั้นแยกกันนานแค่ไหนล่ะคะ
3: แยกกันแค่อาทิตย์เดียว
2: ครับ
1: อาทิตย์เดียว
2: แต่เราแยกกันเราบอกเขาว่าอันนี้คือแยกกันสักพักนะไม่ใช่เลิกกันถูกไหม
3: ถูกค่ะคือแยกให้ต่างคนต่างตบตวน
2: เออแต่ก็
3: ถ้าเกิดเขาตัดสินใจจะไม่กลับมาแล้วก็โอเคเราก็ไม่ติดตรงนี
2: ้แต่พอเราถามเขาว่าเออมีเรื่องผู้หญิงด้วยนี่นะอะไรเงี้ยเขาว่า
3: เราก็เลยผมบอกว่าหันกลับมาเคลียร์กันครั้งแรกที่เขากลับมาเขาแค่เคลียร์กันว่าจะเอายังไงหนูก็พยายามพูดว่าเออสงสารลูกเนาะนู่นนี่นี่นั่นหนูขอโทษที่ทำให้เรื่องมันแบบนี้มันเกิดขึ้นจนเขาบอกว่าคือเขาก็ลำบากใจที่จะกลับมาอยู่กับเราประมาณนี้
1: ค
3: ่ะก็คุยยังไงก็เขาก็คิดจะขับไปอย่างเดียวหนูก็เลยว่าโอเคอันก็ต่างคนต่างไปหนูก็ให้ไปอีกครั้งนึงกับผู้หญิงคนนี้ค่ะหลังจากที่เขาไปครั้งนี้หนูก็ตั้งใจแล้วเหมือนทุกทีคือไม่ได้คิดที่จะเอากลับมาอยู่ก้างไก่อีกแล้วคือเราพยายามไปต่อกับลูกได้แบบสบายมาก
1: ค่ะค่ะ
3: จนอยู่มาสักพักนึงก็ติดต่อกลับมาอีกเหมือนเดิมค่ะตรงเดิมและหนูก็ในนามที่ว่าสงสารลูกเนาะก็เลยโอเคลองฝากอีกครั้งนึงประมาณ3ครั้งค่ะที่เป็นแบบนี้
2: ที่ให้โอกาสเขา
3: ค่ะจนครั้งที่4หนูยื่นคำขาดคือเขามียังไงคะอารมณ์เขาค่อนข้างจึงเฉียวหนูก็บอกว่าไปรักษาถ้ารักษาได้โอเคหนูจะเริ่มต้นใหม
2: ่
1: ค่ะ
3: จนตอนแรกเขาไม่ไปพอครั้งสุดท้ายเขาบอกว่าเขายอมทุกอย่างเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะประมาณ2อาทิตย
1: ์
3: แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนึงจนเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ก็ค่อนข้างไปได้สวยค่ะเขาค่อนข้างดีขึ้นมากแล้วอยู่มาวันนึงหนูก็จับได้กับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วค่ะ
1: คนเดิม
3: คนเดิม
1: นอกใจทุกครั้งกลับมาหาคนนี้เสม
3: อถูกต้องจนกลับมาครั้งนี้เขาบอกว่าหนูถามว่าทำไมต้องยังติดต่อกันอยู่ถ้าตัดกันไม่ขาดคือหนูพร้อมที่จะให้อยู่ด้วยกันตลอดไม่เคยมีที่ว่าจะห้ามหรือยังไงนะคะ
2: ค
3: ือไปทุกครั้งพร้อมให้คุณสองคนอยู่ด้วยกัน
1: ค่ะ
3: แต่เขาเลือกที่จะขับมาเองขับมาโอนวอนขอร้องเราก็ในนามว่าลูกเนาะก็สงสารก็เลยให้กลับมาจนวันนั้นหนูจับได้ก็คุยกันดีหลังจากกลับมาจากรักษาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะคะการจับได้ครั้งนี้ตอนแรกหนูก็เงียบแล้วพอหนูพยายามดูแชทจากการคุยของเขาก็อยู่ประมาณว่าผู้หญิงกับผู้ชายอะคือเขาร่วมด้วยช่วยกันนะคะเหมือนกับว่าเขายอมให้พี่มาอยู่กับครอบครัวนะแต่อย่าทิ้งเขานู่นนี่นั่นหนูก็ไม่นึกว่าจะมีผู้หญิงแบบนี้อยู่ด้วย
1: โอ้ยมีค่ะโบ
3: จริงๆไม่เคยเจอ
1: พี่พูดเสมอเลยนะว่าแต่ก่อนนี้นะโดยส่วนใหญ่นะจะเจอประมาณว่าตกลงจะเลือกใครเพราะว่าอยากจะเป็นคนเดียวอันนั้นเนี่ยพูดจริงๆนะยังรับมือง่ายเลือกเลยแต่อย่างน้อยให้ชัดแต่ปัจจุบันนี้มีแบบนี้นะไม่เป็นไรเลยเธออยู่กับครอบครัวได้แค่ขอฉันอยู่ในบางส่วนของชีวิตก็ได้คราวนี้เหมือนคนกลางจะรู้สึกสบายตัวและพอกลายเป็นว่าโบไม่ยอมโบจะคือปัญหาละ
3: ใช่ค่ะประมาณนี
1: ้แล้วอีกฝ่ายเขาไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนเห็นแก่ตัวแบบนี้จริงๆค่ะ
3: คือถ้าถามว่าย้อนกลับอีกทีนะคะหนูเคยติดต่อกับผู้หญิงคนนี้แล้วก่อนที่จะไปรักษาค่ะหนูบอกว่าหนูพาไปรักษาเนาะยังไงถ้าจะเอากันยังไงคือให้พูดกันมาตรงๆเขาบอกว่าผู้ชายไปหลอกเขาอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเขารู้ว่าจะกลับมาอยู่กับครอบครัวโน่นนี่นั่นเขาจะไม่ยุ่งบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีโน่นนี่นี่นั่นแต่จริงๆอ่ะในการคุยกับเราหัวในทางกลับกันนะคะ
2: ค
3: ันเราก็เหลือเชื่อ
2: จ้ะ
1: ก็คนละโหมดไป
2: เราดูพฤติกรรมดีกว่าฮะ
3: ใช่ค่ะก็เลยห่างจากแชทที่เขาคุยกัน
2: จ้ะ
3: คุยกันประมาณว่าไอ้ผู้ชายน่ะกลับมาเหมือนกับว่าจะมาเอารถเลยคือจะมาเก็บเงินสักก้อนรถสักคันเพื่อที่จะไปอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะมันมีข้อความนึงเด้งมาบอกว่าแค่ตัวศัพท์ยังไม่มีใช้แล้วจะเอามอเตอร์ไซค์มาได้ไงแล้วรถยนต์จะเอามาได้ยังไงหนูก็ตกใจเฮ้ยมันสองคนนี้มันชั่วขนาดนี้เลยวะ
2: เหมือนกับมาตบรวมหัวกันมาตบซับอย่างเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: ประมาณนั้นนะคะแต่ที่จริงไม่ได้มีอะไรให้ตบเลยค่ะแล้วก็หนูก็เลยตัดสินใจนั่งจับเขาคุยกันกับแฟน
1: ค่ะ
3: นี่นะแชทที่หนูอ่านเป็นแบบนี้นะ
2: ครับ
3: คุณจะเอายังไงหนูบอกว่าถ้าตัดกันไม่ตัดจริงๆขอแค่คุณตัดกับหนูเนี่ยทีเดียวก็จบแล้วคุณไปได้เลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าที่เขาคุยกับผู้หญิงคนนั้นเขาแค่ล็อกนู่นล็อกนี่อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก็มีตรรกะที่น่ากลัวนะโบเห็นไหมคะตอนเราเห็นแชทกลายเป็นว่าเขาสองคนรวมหัวกันอย่างน้อยก็มาเอาของเอาข้าวเอาของแต่พอคุยกับเราก็บอกว่าจะไปหลอกผู้หญิงคนนั้นเห็นไหมว่าความเป็นคนดีคนนึงเอาเป็นคนดีธรรมดาก็ได้นะคะไม่ต้องดีเลิศก็ได้นะพี่ว่าเขายังไม่ได้เข้าข่ายนั้นเลยอ่ะ
3: ขนาดเขาบอกว่าไปหลอกผู้หญิงคนนั้นหนูยังบอกเลยนะคะว่าจะไปหลอกก็ทำไมจะถอดความให้ยาวกว่านี้ไปทำไมในเมื่อคิดจะจบกันแล้วก็คือให้จบกันไปเนาะ
1: ค่ะ
3: จนให้ตัดสินใจอีกครั้งว่าคุณจะเอายังไงเขาก็บอกว่าเขาเลือกที่จะอยู่กับครอบครัวหนูก็ยังให้โอกาสอีกครั้งครั้งนี้นะเป็นครั้งที่สี่แล้วเนา
1: ะ
3: ให้โอกาสอีกครั้งหลังจากนั้นเงียบมาหมายถึงว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์อะค่ะคือเหมือนกับว่าเขาสร้างความเชื่อใจกับเราด้วย
1: ค่ะ
3: จนเราเริ่มมีงานตามหมายถึงตัวเขาอะค่ะตอนหลังจากที่เราแยกกันไปรักษาไปเราเหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
3: ก็เลยตาไปหางานตามจนได้งานก็ประพฤติดีมาตลอดประมาณเดือนนึง
1: เดือนนึงประพฤติดีมาตลอดโอเคพี่เอ๋นึกว่าแบบมันจะมีระยะยาวๆเพราะว่าพอบอกว่าเดือนนึงพอบอกว่าเดือนนึงปั๊บแปลว่าหลังจากนั้นเจออะไร
3: มันมีเอกสารที่เกิดขึ้นแบบหนูก็ค่อนข้างช็อกอะอยู่ๆเขาก็ไปทำงานปกตินี่แหละค่ะแต่วันนั้นอะ ก็ไปอบรมอะไรสักอย่างนึงก็บอกว่าเผื่อเขาขับค่ำก็ขอพาจุดทำงานไปด้วยนะหนูเริ่มเอกใจแล้วทั้งที่วันนั้นเป็นวันหยุดเขาแท้ๆเขาต้องกลับมาบ้านนะคะแต่เขาเลือกที่จะพาจุดทำงานของวันจันทร์ไปหนูก็เริ่มเอกใจแล้วมันมีเซนส์ผู้หญิงคือหนูหนูบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะอยู่ๆมันก็คิดได้เองเลย
0: ค่ะแล้ว
3: หนูก็เลยตัดสินใจว่าผิดปกติแล้วจากการคุยไลน์อะไรเนี่ยผิดปกติแล้วเขาเริ่มไม่ใส่ใจเขาเริ่มจะไม่เทคแคร์เขาเริ่มจะไม่ก็เลยตัดสินใจไปรับก็ที่อบรมเลยเพื่อที่จะไม่ให้เขาออกนอกลู่นอกทาง
0: ค่ะ
3: ก็เลยไปรับเขาค่อนข้างโกรธ
2: ครับ
0: ค่ะที่ไปรับนี่เราไม่ได้แจ้งด้วยใช่ไหมคะเราไปเองเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
3: เราก็ค่อนข้างโกรธแล้วหลังจากนั้นเขาขับรถกลับบ้านกันมาดีๆเขาคุยกันฟังเขาคุยเขาพยายามโยนความผิดให้เราอะประมาณว่าเราไปหาเรื่องเขาประมาณเนี้ยจนกลับมาถึงบ้าน
0: ค่ะ
3: เขาคุยกันเขาก็บอกคือเราก็เหมือนกับว่าทะเลาะกันนิดหน่อยเหมือนกับว่าเราคือพอเกิดปัญหาแบบนี้ทุกครั้งหนูยอมรับค่ะทุกครั้งหนูจะบอกว่าให้คุณไปหนูยอมรับข้อนี้ค่ะ
0: ค่ะ
3: หลังจากนั้นก็ขับมาคุยกันแค่ปัญหากันว่าจะเอายังไงก็บอกว่าเขาติดต่อไปหาผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเหมือนกับว่าไปกดปุ่มสตาร์ทแล้วจะให้หยุดยังไง
0: เอา
3: คนเดิมค่ะ
0: คนเดิมแล้วพี่ว่า
3: คนเดิม
0: เอาพูดตรงๆนะพี่ว่าเขารักไม่อย่างนั้นไม่ได้นอกใจทุกครั้งกลับไปหาคนเดิมหรอกโบใช่ไหม
3: หนูก็ไม่ทราบเขาเหมือนกันว่าเหตุผลเขาคืออะไรอะค่ะเพราะว่าหนูเหมือนที่บอกหนูไม่เคยห้ามเลยค่ะแค่บอกว่าคุณไปคือไปแล้วคุณไปเลยหายไปคุณไม่ต้องกลับมา
0: เขาอยากได้มีไว้ทั้งสองคน คือความตั้งใจเขาน่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะ เพียงแต่ที่พี่บอกว่าเขารักและเพราะเขารักตรงนั้นไม่ว่าเขาทำผิดกี่ครั้งก็ถึงกลับไปคนเดิมเสมอไงคะคือคนเราจะมีแบบหลายๆแบบเนาะอย่างถ้าเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยก็จะเป็นคนไม่รู้จักพอคือมีไปเรื่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไปทีไรนอกใจภรรยาทุกครั้งกลับไปหาคนเดิมทุกครั้งแปลว่าเขาก็ต้องรักคนนั้นอยู่พอสมควรแหละ
2: ครับ
0: คราวนี้มันอยู่ตรงเราเหมือนกันว่าความจริงเป็นแบบเนี้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเราให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกถ้ามันวนลูปเหมือนเดิมหมดเลยอะค่ะ
3: คือหมายถึงว่ามันคงเปลี่ยนไม่ได้แล
0: ้วก็หนู4ครั้งแล้วนะบางคนค่ะอาจจะครั้งหนึ่งไปเลย
2: โบจะให้โอกาสเขากี่ครั้งครับ
0: ค่ะ
3: ก็สำหรับหนูตอนนี้เขาคงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมองว่าเขาเป็นพ่ออาจจะอยู่กับลูกคือยังไงลูกก็คงปลอดภัยว่าอยู่กับคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ตอนนี้สำหรับหนูคิดว่าเขานี่คืออันตรายสำหรับครอบครัวหนูแล้ว
0: เกิดอะไรขึ้นคะทำให้หนูถึงขั้นคิดว่าเขาคืออันตรายต่อครอบครัว
3: ก็วันนั้นนะคะวันที่หลังจากที่หนูมารับเขาปุ๊บกลับมาเคลียร์กันว่าจะเอายังไงก็บอกว่าผู้หญิงคนนู้มาหาเขา
2: ค
3: ือแผนสำรองเขาจริงๆอ่ะวันนั้น
2: อ
3: ่ะเหมือนกับว่าเขาตั้งใจไปอบรมปุ๊บจะบอกว่าคืนนี้กลับค่ำนะน่าจะไม่ได้กลับคือกะว่าจะนอนที่ทำงานแล้วรุ่งเช้ารอทำงานเลยแล้วตอนเย็นกลับมาหาหนูปกตินั่นคือคืนนั้นคือเขานัดเจอกันแล้วอาจใช่ค่ะทั้งสองคนเขาร่วมด้วยช่วยกันแต่บางเรื่องหนู
0: ไปซะก่อน
3: ไปซะก่อนใช่หลังจากแปลงแต่ก็เลยหนูก็บอกว่าให้เลือกว่าจะเอายังไงเขาบอกว่าถ้าอยู่กับหนูเนี่ยเขาได้อยู่กับลูกเขามีงานทำเขามีอนาคตแต่ถ้าเกิดก็ไปกับผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีอนาคตชีวิตเขาดับหนูก็บอกว่าเขาคิดได้แล้วทำไมคือแล้วจะให้เอายังไงเขาบอกว่าปัญหานี้หนูเป็นคนก่อตรงที่หนูไล่เขาให้หนูแก้ค่ะ
0: กลายไปว่าความผิดคือหนู
3: ค่ะให้หนูเป็นคนแก้หนูก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละที่หนูแก้ก็โตให้เขากลับไปแล้วเราอยู่ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หนูก็บอกว่าคันคุณก็ไปกับเขาพอหนูบอกให้เขาไปกับเขาก็หาว่าหนูไล
2: ่
3: หนูต้องรู้ว่าไปแล้วไม่มีอนาคตยังให้เขาไปแล้วหนูก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าแล้วจะให้หนูทำยังไงจน คุยกันเป็นชั่วโมงเรื่องนี้
4: ค
3: ่ะจนหาทางออกไม่ได
2: ้
3: เขาเริ่มหาเรื่องอื่นมาตลอดหนูก็เลยบอกว่าฉันคุณไปคุณจะหาว่าฉันไล่ก็ได
4: ้ค่ะ
3: หนูก็เลยไปส่งเลยให้กอล์ฟกลับกันไป
4: ค่ะ
3: หลังจากที่กอล์ฟไปหนูก็คิดว่าสำหรับหนูมันคือจบแล้วเนา
4: ะ
3: คือเราก็อยู่เลี้ยงลูกปกติอย่างกับที่เราเคยเป็นทุกๆครั้ง
4: ค่ะค่ะ
3: จนตอนเช้ามาในโตมหาละวาดว่าหนูทำลายชีวิตเขาประมาณว่าทำให้ชีวิตเขาไม่เหลืออะไรไม่มีบ้านไม่มีรถคือตอนที่อยู่ที่นี่จะอยู่กับหนูตลอดอะค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไปคือเขาก็มันก็ถูกก็ไม่ได้อะไรเลยมันก็ถูกแล้วเพราะเขาเป็นคนไปเอง
4: ครับ
1: แล้วบ้านกับรถเป็นของใครคะเป็นของหนูเหรอ
3: มันค่ะมันไม่เหมือนบ้านเราก็อยู่กับลูกเป็นบ้านพักพนักงานปกติอะค่ะแต่ก็สามารถอยู่ได
2: ้ก็คือมีที่พักว่าอย่างนั้น
3: ค่ะเป็นที่พักที่อยู่ด้วยกัน
1: แล้ววันๆเขามีอาชีพอะไรอะคะ
3: เขามีอาชีพอะไรอะค่ะที่ได้งานใหม่เขาเป็นรปภ.ค่ะ
2: ครับ
4: อืมค่ะ
3: หลังจากที่ก็ตัวมาละวาดก็บอกว่าถ้าหนูไม่ออกไปเนี่ยเขาจะมาละวาดถึงที่ทำงานหนูประมาณเนี้ย
4: คือ
3: จะให้แตกกันไปสักข้างนะ
2: การที่เขา
3: เลยไป
2: การที่เขาบอกเขาอยู่กับเราแล้วเขามีงานมีอาชีพนี่มันช่วยยังไงเหรอฮะ
3: มีงานมีอาชีพคือเมื่อก่อนหน้าที่เราจะมาเริ่มใหม่อ่ะเขาก็สาเหตุทั่วไปอะค่ะไม่ได้มีอะไรทำ
4: ค
3: ือตอนแรกที่อยู่กับหนูทำงานปกติแต่จนหนูเริ่มแบบว่ายังไงอะคะคือเราที่เราตันล้อกันบ่อยอะค่ะ
2: จ้า
1: ถ้าเขาคิดว่าหนูคือทางรอดของชีวิตถ้าเขาคิดว่ามีหนูมีบ้านมีรถอยู่ตรงเนี้ยเขาควรกตัญญูค่ะจริง
3: ๆก็หนูก็คิดแบบนั้นนะคะ
1: คือแม้ว่าการกตัญญูพี่ไม่ได้อยากได้ด้วยนะพี่อยากให้รักกันเพื่อมีใจด้วยซ้ำอะแต่กลายเป็นว่าอยู่ก็นอกใจพอจะไล่ไปหาว่าเป็นความผิดเราที่ทำให้เขาไม่เหลืออะไรเลยตกลงเขาใช้ตรรกะไหนในการดำเนินชีวิตนะพี่ไม่เข้าใจเลยอ่ะเหมือนกับโบผิดหมดโบผิดหมดเขาไม่ผิดเลย
3: หนูก็สับสนตัวเองตรงนี้ค่ะมันเป็นคือทุกครั้งที่เราแยกกันอ่ะหนูไม่เคยมีอะไรติดใจเลยนะคะจนครั้งนี้ค่ะมันติดใจมาก
2: ติดใจว่า
3: ติดใจตรงที่ว่าการที่หนูให้เขาไปคือทำลายอนาคตเขาทั้งที่ทางนั้นเขาเป็นคนเลือกเองอะค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันเคลียร์แล้วไหมครับคุณโบตกลงใครเลือกครับ
3: เขาเลือกเอง
2: เออมันเป็นความผิดโบไหมล่ะ
3: มันยังไงครับคือเหมือนกับว่าพอต้องจ้ามาอารวาสปุ๊บหนูก็เลยออกไปเนาะ
2: โบไ
3: หมหนูก็ไม่นึกว่าเขาจะทำร้ายร่างกายหนูเพราะว่าคือที่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีแบบระแคะระคายเรื่องแบบนี้เลยหนูก็ตกใจ
2: เออแจ้งความเถอะโบ
1: ใช่ค่ะเขามาทำพี่ถามนิดนึงได้ไหมคะเขาทำร้ายร่างกายยังไงเอ่ย
3: วันนั้นตอนหนูไปถึงเขาที่ทำงานเขาก็มาล็อกคอเลยค่ะเขามีขี้แล้วก็มีเตะหนูบ้าง 3-4 ครั้งหนูก็ตกใจหนูก็ทำอะไรไม่ถูกคือเราตกใจมากตอนแรกหนูนึกว่าเขายังมาล้อหนูซะด้วยซ้ำ
1: วันนั้นคือเขาเรียกหนูไปที่ทำงานเขา
3: ใช่ค่ะ
1: เพื่อที่จะไปเคลียร์อย่างเงี้ยหรอคะ
3: ค่ะตอนแรกคือตั้งใจจะไปเคลียร์กันให้จบแต่สำหรับหนูตอนนั้นมันก็จบแล้วไง
2: ครับ
1: แต่หนูก็ไป
3: หนูก็ไปเพราะว่าหนูคิดว่าที่นั่นมันเขาไม่กล้า
2: เพราะมันเป็นที่ทำงานด้วย
1: น่าจะปลอดภัยนะพูดถึงอ่ะมันมีคนอื่นอยู่ด้วยไงคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่เขาทำหนูตรงนั้นต่อหน้าคนอื่นๆเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้แต่ละแย่มากเลยอ่ะ
3: หลังจากนั้นเขาก็เอารถหนูไปหนูก็ไม่ไปกับเขาหนูก็ให้เขาไปเลยให้เขาไปแล้วก็หลังจากนั้นอยู่ๆเขาก็โทรมาให้มาเอารถคืนก็คงเขาจงจะนัดกลับพร้อมกันกับผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละค่ะ
2: ครับแต่ว่าเอาพูดจริงนะอย่างที่โบบอกอะเวลาเขาเริ่มเป็นอันตรายกับครอบครัวต่อไปนี้อยู่กับเขา2ต่อ2รู้สึกไม่น่าปลอดภัยเลยด้วยซ้ำหรือให้ลูกอยู่กับเขา2ต่อ2ยังรู้สึกไม่น่าปลอดภัยเลยโบ
1: ค่ะไม่น่าไว้ใจอะไรทั้งสิ้นแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้โบโทรมาโบอยากถามอะไรไหมคะ
3: หนูอยากถามเรื่องนี้ค่ะแบบว่ามันเหตุการณ์ในวันนั้นมันอยู่ในสมองตลอดเลยอ่ะทั้งที่ว่าทุกครั้งที่เขาไปเหมือนที่หนูบอกอ่ะเราไม่เคย ติดใจอะไรเลยคือไปก็ไปเนาะแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทำให้หนูติดอยู่ในสมองคือเหมือนกับว่าเราหลับแล้วเรายังคิดอยู่อ่ะมันเหมือนเราปลดล็อกตัวเองไม่ได
1: ้หนูต้องกลับไปพบจิตแพทย์เหมือนกันนะพี่พูดตรงๆนะโบนะคะในบางเรื่องความตกอกตกใจเหมือนที่เราได้ยินบ่อยๆอะค่ะมันจะมีภาวะทางสุขภาพจิตที่มันเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ร้ายอะมันเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยพี่คือมันช็อก
2: มันหลอนนะ
1: มันหลอนค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งคือวันนี้เราตั้งใจในการดูแลลูกอย่างดีที่สุดรักษาตัวอย่างดีที่สุดแจ้งความอย่างที่น้องเฟียสบอกพี่เห็นด้วยเพราะเขาเริ่มอันตรายขึ้นเรื่อยๆและใดๆก็ตามเหตุปัจจัยใดๆที่เขาจะขอเรียกไปเคลียร์หรือทำอะไรก็ตามที่อยู่กัน2คนพี่ว่าน้องอย่าไปเลย
3: ค่ะหลังจากนี้คือคงไม่แล้วครัว
1: ค่ะเรามีครอบครัวเช่นแบบครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆที่พอจะรับรู้เรื่องนี้ไหมคะ
3: ส่วนมากไม่ค่อยจะบอกใครอะค่ะเพราะว่ามันหลายครั้งจนเขาก็ค่อนข้างเอื้อมละ
1: จนเพื่อนเบื่อแล้วอะคือแบบยังกลับไปอีกเหรอยังกลับไปอีกเหรอ
3: ใช่ประมาณนั้น
1: ไม่ค่ะที่พี่ว่าต้องควรมีคนรับรู้เพราะว่าบางทีเหตุการณ์แบบนี้เราเห็นตามข่าวเยอะแยะมากมายเนาะคนบางคนไม่จบจริงๆนะและไม่จบทั้งที่คุณไม่ได้อยู่ในฐานะที่ควรจะไม่จบแล้วด้วยอะแต่เขาก็ทำร้ายได้พี่เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีทีมของเราบ้างในการที่แจ้งคนนั้นไว้หน่อยแจ้งคนนี้ไว้หน่อยมันอาจจะเป็นการป้องกันตัวเราได้อีกทางนึงด้วยอะค่ะ
2: ครับอย่างน้อยก็มีคนรับฟังเนาะเรื่องนึงเนี่ยคือไม่ได้หวังจะขอความช่วยเหลือหรอกเพราะบางทีบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจเองแต่ก็มีคนรู้ด้วยอัปเดตชีวิตว่าตอนนี้ชีวิตฉันอยู่ตรงไหนปลอดภัยดีไหมสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับเราพูดกันมาตั้งนานเลยตอนนี้ขออัปเดตเรื่องลูกหน่อยได้ไหมโบตอนนี้ลูกอยู่กับใครอะไรยังไงเราดูแลลูกยังไงครับ
3: ลูกอยู่กับหนูค่ะ
2: ครับแล้วโบก็ลูกประมาณกี่ขวบแล้วจ๊ะ
3: ลูก4ขวบค่ะ
2: 4ขวบก็คือเข้าโรงเรียนแล้วอนุบาลใช่ไหม
3: เข้าโรงเรียนแล้วค่ะ
2: ครับโอ้โบเหนื่อยเนาะกอดๆนะ
1: ค่ะขอให้มีพลังค่ะอย่างน้อยพลังแรกก่อนเลยดูแลร่างกายและจิตใจของเราให้เต็มที่ที่สุดก่อน
2: นะครับแล้วก็ที่โบบอกว่าเนี่ยให้โอกาสเขาตั้งหลายครั้งแล้วแล้วก็วันนี้เราได้ข้อสรุปกันแล้วแปลว่าเราน่าจะโบน่าจะรู้แล้วแหละว่าพอแล้วโอกาสมันพอแล้วเพราะโอกาสสุดท้ายมาเธอเริ่มเป็นอันตรายกับครอบครัวเราแล้ว
1: ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็ภาวนาว่าคงจะไม่มีครั้งที่5ที่
2: 6ใช่และเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดที่เราบอกว่าเราคือเราปล่อยเขากลับเข้ามาในบ้านเราอ่ะแล้วทุกครั้งเขาก็ทำลายความเป็นครอบครัวของเราอ่ะโบบอกว่าสงสารลูกเพราะฉะนั้นโจทย์นี้น่าจะปิดจบได้แล้วเนอะเพราะแบบมันไม่ใช่ละวิธีคิดที่สงสารที่ผ่านมาฉันพยายามเต็มที่ให้โอกาสเขาแล้วมันไม่ใช่ละ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องวางแผนต่อว่าจะเดินยังไงต่อดีทำยังไงก่อนดีจัดการเรื่องลูกยังไงจัดการความสัมพันธ์นี้ยังไงจัดการในความปลอดภัยของลูกและเราอย่างไร
1: สงสารลูกก็ต้องให้คนอันตรายอยู่ไกลไว้สักหน่อยนะคะอย่าเพิ่งไว้วางใจใครง่าย
2: ๆคือที่สำคัญก็มีอาการทางจิตเวชด้วยครับคุณโบ
1: จริงๆพี่อ้อยว่านะ
2: ใช่คือเขาบอกรักษาแบบ2สัปดาห์แล้วคือโดยปกติแล้วว่าเท่าที่อ่านมานะครับอันนี้ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนิดนึงเขาใช้เวลากันหลายเดือนอยู
1: ่
2: หลักหลายเดือนพอสมควรใช่มีทั้งเรื่องของการปรับยาการปรับพฤติกรรมการปรับวิธีคิดอะไรเงี้ยฮะมันใช้เวลาอยู่พอสมควร
1: ค่ะ
2: คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะเราก็ต้องรับมือว่าอ๋อโอเคคนคนนี้ไม่ได้แข็งแรงนะทางแบบทางสุขภาพจิตแล้วก็ทางเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องเว้นระยะไว้นิดนึงจ้ะ
1: นะคะนะเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะโบต้องแข็งแกร่งนะคะคำว่าแข็งแกร่งไม่ได้แปลว่าไม่ร้องไห้ อยากร้องไห้ร้องเลยแต่ความแข็งแกร่งคือต้องมีสติ
2: ครับอย่างที่ความแข็งแกร่งอย่างที่สองคือความสามารถในการยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ
1: ์ค่ะ
2: โดยที่ไม่ยึดติดกับความคิดอะไรว่าแบบลูกครอบครัวเราต้องมี3คน4เราพ่อลูกต้องมีพ่อสิมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นตลอดไปครับ
1: ค่ะ
2: ครับสติเนี่ยเป็นตัวคุมเลย
3: ถามว่าเสียใจไหมก็หนูก็บอกเลยว่าไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเหมือนมาครั้งนี้หนูก็ทำดีที่สุดแล้วแต่หนูแค่ไม่รู้ว่าเขาจะตอบแบบหนูแบบนี
1: ้ครับแบบคนบางคนรู้จักกันนานไม่ได้แปลว่ารู้จักกันดีวันนี้เขาไปถึงขั้นทำร้ายร่างกายแล้วนะและทำร้ายร่างกายเราต่อหน้าคนอื่นด้วย
2: ครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับวันนี้โบคอนเฟิร์มกับตัวเองได้แล้วว่ากับความสัมพันธ์เนี้ยโบทำดีที่สุดแล้วเฟย์อยากให้โบคอนเฟิร์มกับตัวเองและลูกด้วยว่าโบดูแลตัวเองดีที่สุดหรือยัง
1: ค่ะ
2: ทำให้ได้นะ
1: ให้โอกาสคนคนหนึ่งต้อง4ครั้งโบค่ะบางทีมันเกินไปแล้วด้วยซ้ำนะพี่อ้อยว่า
2: ให้โอกาสตัวเองบ้างครับโบเวลาที่เราให้โอกาสคนอื่นเราตัดโอกาสตัวเอง
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะขอบคุณมากค่ะโบ
5: ขอบคุณมากค
2: ่
5: ะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเวลาอยู่กับใครก็ตามที่ไม่สามารถดิวกับอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาไปแตะเส้นไหนตอนไหนอ่ะ
2: ใช่ครับคือจะบอกว่าคนที่เขาจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็น่าสงสารนะแต่ก่อนอื่นเลยอ่ะเราก็ต้องสงสารตัวเองด้วย
1: ใช่
2: เพราะใดๆเลยถ้าเรารู้สึกว่าบอกโอ้เขาน่าสงสารเราเลยไปช่วยเขาแต่เรายังเหมือนคนกำลังจะจมน้ำแล้วเราก็โดดลงไปแล้วเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะ
1: ค
2: ือเราก็แฮนด์ลตัวเองไม่ได้ด้วยเหมือนกันว่าเราจะจัดการคนที่กำลังจะจมน้ำแล้วแบบตะเกียกตะกายแบบรุนแรงขนาดนั้นแล้วเราก็แฮนด์ลไม่เป็นเพราะฉันปล่อยระยะไว้ก่อนดีกว่า
1: ค่ะ
2: นะครับถ้าเรายังหาทางรอดตัวเองไม่ได้อย่าเพิ่งโดดลงไป
1: อย่าวางแต่ร่วมทุกข์ด้วยกันค่ะเรามันร่วมทุกข์ด้วยกันคราวนี้ทุกคู่เลยค่ะนะคะอ่ะอีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่เราจะเบรกฟังข่าวนะหนูกับแฟนมีปัญหากันมาสักพักเขาให้เหตุผลว่าเขาเบื่อเพราะหนูเป็นคนขี้ลื
2: ม
1: ไปไหนมาไหนจำทางไม่ค่อยได
2: ้
1: ลืมของลืมได้ทุกวันจนวันหนึ่งเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วถ้าหนูยังเป็นแบบนี้อยู่ต้องเลิกกันแต่เขาก็ไปคุยกับคนอื่นซึ่งหนูก็รู้เขาบอกว่าเขาบอกเป็นคนบอกหนูเองแต่หลังๆมันเริ่มหนักขึ้นเขาไปหาเพื่อนไม่ยอมกลับบ้านข้ามวันข้ามคืนหนูควรทำยังไงดีคะจะเลิกก็เลิกไม่ได้หนูรักเขาแต่เหมือนเขาบอกว่าไม่รู้รักหนูหรือเปล่าเขาบอกว่าอยากขอพื้นที่บ้างและเมื่อก่อนก็ไม่เคยไปไหนนี่นาหนูบอกว่าหนูเลิกไม่ได้หนูรักเขาเขาพูดเองนะคะว่าไม่รู้รักหนูหรือเปล่าพี่ว่าคำตอบเนี้ยใครๆจะไม่รักเพราะถ้าเกิดคนเรารักก็พูดกันสิรักเธอรักฉันจะรักเธอไหมรักดิเน
2: ี่
1: ยมันต้องเป็นคำประมาณแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดหนูจะพยายามยื้อมันอาจจะกลายเป็นว่าหนูยื้อได้แต่เพียงผู้เดียวนะคะและถ้าเกิดจะเลิกการเพียงเพราะว่าหนูขี้ลืมมันมีอีกหลายล้านวิธีในการที่ทำให้คนขี้ลืมช่วยกันเตือนความจำหรือก่อนออกจากบ้านกุญแจอยู่ไหนกระเป๋าตังค์มือถือหยิบหรือยังเธอแต่อันนี้บอกว่าถ้าเธอยังลืมอีกฉันเลิกนะบางทีมันดูไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเลยอ่ะ
2: ครับ
1: หรือแค่หาข้ออ้างเพื่อจะผลักเราออกไปแบบเขารู้สึกผิดน้อยลงหรือเปล่า
2: ครับคือความขี้ลืมมันเคยเป็นความน่ารักของเราอ่ะแต่วันนี้วันที่เขาไม่ค่อยรักเราแล้วอ่ะความขี้ลืมเป็นสิ่งที่เขาใช้ชี้บอกว่าเนี่ยเธอผิด
1: ค่ะ
2: พี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเหมือนไม่ได้ช่วยกันเลยครับสิ่งที่พูดขึ้นมาไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเลย
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะจริงแล้วน่ะพวกสิ่งหนึ่งที่มันหายไปคือการยอมรับกัน
1: ค่ะ
2: เช่นเธอเป็นคนขี้ลืมเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยและพอเธอเปลี่ยนไม่ได้แปลว่าฉันไม่ชอบการขี้ลืมและเธอก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันไม่ชอบเธอ
1: ก็ต้องช่วยกันจำสิไม่รู้สึกมันมีวิธีการแก้ได้
2: เธอตั้งมือถือสิมันมีตัวเตือนนะอะไรอย่างเงี้ยมันมีตั้งหลายวิธีเพียงว่าจุดนี้เป็นจุดที่เขาหยิบมาเป็นข้ออ้างมากกว่าครับ
1: จริงๆอ๋อเธอขี้ลืมเนี่ยฉันไปคุยกับคนอื่นดีกว่า
2: อันนี้ก็ยังไม่ใช่เลยเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ได้ทำให้เราความจำดีขึ้นอ่ะนึกออกปะ

0: จำเป็นสภาพดีนะครับก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้นะครับมีกระป๋องเปล่าพลาสติกกระดาษแก้วโลหะหรือว่าขยะรีไซเคิลก็แยกแล้วส่งต่อได้เลยนะครับโดยนำไปที่ drop point ของ Recycle Day หรือถ้ารวบรวมได้ตั้งแต่50กิโลกรัมเรียก Best Buy Delivery เนี่ยมารับได้ถึงบ้านด้วยนะครับทุกมูลค่าจากการรีไซเคิลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับไม่ต้องรอให้มีอะไรเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่อยู่ในมือเรานะครับ Green Wave Share for Care Can to Care กันยายนนี้มาเปลี่ยนแคนธรรมดาให้เป็นแคร์ที่มีความหมายกันนะครับ
1: Green Wave Share for Care Can to Care
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแนนทำอะไรอยู่เครียดจนคิ้วจะผูกโบกันอยู่แล้วน่ะ
4: ทำคลิปเจนซีอยู่อ่ะเพื่อน
5: ยากจังเลยไอ้ท่าบาซิลเนี่ยมันเต้นยังไง
3: เครียดแบบนี้ระวังหน้าเหี่ยวผิวแย่ไม่รู้ตัวนะยิ่งโตคอลลาเจนจะยิ่งลดลงโดยเฉพาะเกิน25ปีลดลง 1% ต่อปีริ้วรอยจะยิ่งชัดมากขึ้นตอนเลข30นี่แหละสาเหตุหลักจากการนอนไม่พอเจอแดดแรงรวมถึงความเครียดนี่แหละที่จะไปเร่งการสลายคอลลาเจนให้เร็วขึ้นอีกไม่บ่นเยอะละกันยังไงก็ทานโปรตีนเสริมวิตามินซีนอนพักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะก็พอจะชะลอความเสื่อมของผิวได้อยู่ไม่พูดมากละไปละ
5: จริงปะเนี่ยเอาเพื่อนมานี่ก่อน
4: เพื่อนเป็นหมอ
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: เวลาเดินไปข้างหน้าแต่ความสัมพันธ์กลับถอยหลังอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไม่รู้ว่าเป็นแฟนหรือคนแปลกหน้าที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งเหงาขับ Flyday มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเหงาขนาดนี้ส่งเรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Flyday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟิน
2: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
10: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะ CEO ของ OpenAI ค่ะแซมอัลแมนนะคะกำลังพิจารณาชะลอการพัฒนา AI ขั้นสูงในช่วงที่ความกังวลด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมเลยค่ะยังหัวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ของ OpenAI ก็ออกมาเรียกร้องให้บริษัทต่างๆสมัครใจชะลอการพัฒนาจนกว่าจะมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยร่วมกันพร้อมกับเตือนว่าไม่มีบริษัทใดสามารถรับประกันได้ว่าขีดความสามารถด้านความปลอดภัยจะพัฒนาได้ทันกับระบบ AI ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว OpenAI ยังเรียกร้องนะคะให้สภาคองเกรสสหรัฐออกข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ AI ในระดับประเทศที่มีผลบังคับใช้ซึ่งก็รวมถึงการประเมินความปลอดภัยโดยหน่วยงานอิสระมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
2: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
11: Oh well oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก

0: ีเธอทำไมเหงากว่าไม่มี
1: มาคุยกันต่อค่ะหลังการฟังข่าวนะคะมีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีครับ Friday ในค่ำคืนนี้นะคะยังคงเหมือนเดิมนะจะอยากโทรมาใช้เบอร์นี้ค่ะ026658377-80อยากให้โทรกลับอยู่ในครับ Friday Fanpage นะคะเข้าไปในอินบ็อกซ์เล่าเรื่องราวสั้นๆแล้วก็บอกเบอร์โทรกลับได้มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีนะคะมาดูสายนี้กันนะคะคุณต้นสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็ต้องกดเลข
2: โอเคคุณต้นสวัสดี

0: ีครับ
1: วันนี้เปลี่ยนห้องค่ะทุกคนจะกดผิดนิดหน่อยค
2: ุ
1: ณต้นสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ได้ยินชัดเจนนะ
3: ได้ยินครับ
0: ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: มีเธอเหงากว่าไม่มียังไงคะเล่าสิ
3: ก็คือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามีใบทะเบียนสมรส
0: ครับ
3: แล้วก็มีลูกหนึ่งคนครับพี่แต่คือว่าความสัมพันธ์นี้มันเริ่มเปลี่ยนคือน้องมีพฤติกรรมเปลี่ยนคือไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็เพื่อนนี้เขาก็พาไปหาผู้ชายคนนั้น
1: คุณต้นกับภรรยาแต่งงานกันมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ย
3: 8ปีแล้วครับพี
1: ่8ปีแล้วเลยอ๋อมีลูก1คนอายุสักประมาณก็ต้อง 7-8 ขวบไหมประมาณนี
3: ้ตอนนี้เด็กกำลังขึ้นป.5 อยู่ครับ
1: ค่ะหลักๆแล้วใครเป็นคนดูแลลูกคะ
3: คือตอนนี้พ่อตาเขาดูแลอยู่ครับ
1: อ๋อพ่อตาดูแลอยู่ค่ะคราวนี้ไอ้ความสัมพันธ์ที่เพื่อนเขาพาไปรู้จักกับผู้ชายอีกคนหนึ่งอะทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
3: คือความสัมพันธ์แรกที่ว่าเกิดขึ้นคือว่าเมื่อเดือนกันยาคือว่าผมลงใต้ลงยะลาคือผมเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถไฟครับ
0: อ๋
1: อค่ะ
3: แล้วคำสั่งนายช่างบอกให้ลงไปยะลาอยู่เดือนนึงโดยจะเก็บตังค่าน้องไปเที่ยวทะเลสัตหีบแล้วก็ทะเลหัวหินนี่แหละครับสองที
1: ่ค่ะค่ะ
3: แล้วคือว่าผมก็โทรไปหาน้องเนาะเขาก็ตัดสายทิ้งตลอดแล้วก็มีการโพสต์ลงใน Facebook ของน้องว่าขอบคุณนะความสัมพันธ์ที่22มาความสัมพันธ์ที่22ปีที่ได้เจอด้วยกันมาขอบคุณนะที่เจอกันแล้ววันนี
1: ้หึซึ่งไม่เกี่ยวกับเราแน
3: ่ใช่ครับคือผมก็คิดว่ามันแหละเกจายุทธความสัมพันธ์นี้มันคือแปลกๆคืออะไร
1: 22ปีของเราก็คือแค่ประมาณ8ปีอ่ะ
3: ใช่แต่นี่คือว่าผมก็ถามผมก็กึ่งๆอยู่เพราะว่ามีเพื่อนๆเขาก็เป็นทางทนายความเขาก็บอกพี่แล้วมาระวังแฟนพี่นะมีชู้นะ
0: ครับ
3: ตอนนั้นผมยังไม่เชื่อเท่าไหร่มารู้ตอนหลังก็คือว่าวันที่17กันยายนเนี่ยซึ่งว่ามันมีงานอยู่ที่เดลามิดแล้วก็น้องลงไอจีว่าพาชายคนนี้ไปเที่ยวเดลามิดด้วยกัน
0: ครับ
3: เพื่อนของน้องเขาก็ส่งรูปภาพมาดูว่าพี่แฟนพี่มีชู้นะระวังดูด้วยนะพี
1: ่ค่ะ
3: โอเคนี่ผมก็เก็บภาพไว้ก่อนตอนนั้นผมยังไม่ระเบิดลง
0: ครับ
3: ก็มาอีกทีก็คือวันที่5พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายที่ว่าเราได้อยู่ด้วยกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ว่าปิดทันทีเพราะว่าชายคนนั้นพาแฟนไปลอยกระทงแล้วก็พาลูกชายผมไปลอยกระทงด้วยกันหลังจากว่าผมเจอกับเขาในคืนนั้นก็คือก่อนที่ว่าจะลอยกระทงผมก็พาเขาไปด้วยกันแหละครับทั้งสามคนและน้องบอกว่าพ่อไปรอก่อนนะตั้งรอตรงนู้นก่อนนั้นแต่เดินตามหลังไป
1: ค่ะ
3: แล้วเขาก็หายไปแต่ว่าผมก็เดินไปดูเรื่อยๆเขาก็ยืนคู่ยืนถ่ายรูปคู่กัน
0: ครับ
1: ในคืนเดียวกันเลยเหรอคะ
3: ใช่ครับพี
1: ่
3: ยืนถ่ายรูปคู่กันแล้วก็พาลูกชายไปรอกระทงด้วยกัน
1: แล้วพวกผู้ชายคนนั้นเขารู้ทั้งรู้นะคะว่าผู้หญิงเนี่ยมีครอบครัวอยู
3: ่ครับ
1: ค่ะเรารู้จักผู้ชายคนนั้นไหมคะคุณต้น
3: มารู้ตอนหลังคือว่าปลัดอำเภอส่งที่อยู่มาให
1: ้ค่ะ
3: บ้านเขาอยู่โคราช
0: ครับ
3: บ้านเขาอยู่โคราชที่นี่ผมก็มีปัญหาเสียงกันตอนนั้นคือคืนวันที่5แล้วครับคือวันลอยกระทงที่ผ่านมาปีที่แล้ว
1: ค่ะค่ะ
3: แต่ว่าทำไมหนูทำแบบนี้เราไม่ชอบคุยอยู่นะแต่ว่าหนูไม่เล่นเหงานะพ่อแต่หนูขอบคุณพ่อนะที่อยู่ด้วยกันมาแต่คือว่าอารมณ์ชู้พาไป
1: เขาบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบเขาบอกอารมณ์ชั่ววูบค่ะ
3: แล้วถามอ้าวแล้วทำไมเป็นคนอย่างนั้นอ่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักคนใหม่อ้าวแล้วพ่อไม่ดีหรอพ่อก็ดีนะพ่อก็ส่งเงินเดือนให้หนูใช้ทุกเดือนนะ
1: ค่ะ
3: แต่ทีนี้ผมก็เอาดูโทรศัพท์ใหม่ได้ไหมจะคุยกับแถวนั้นเขาก็พยายามยื้อแย่งจนโทรศัพท์ตกพื้น
1: ค่ะค่ะ
3: ประมาณตีหนึ่งกว่าพ่อตาเขาลุกขึ้นมาชั้นสองคิดว่าเสียงดังทะเลาะกันลงไปข้างล่างแล้วพ่อจะบอกว่าเรื่องมันเป็นอะไรกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
3: ว่าน้องอ่ะลูกสาวของพ่อน่ะเป็นมีคนใหม่นะ
1: ค่ะ
3: แต่มีความสัมพันธ์แล้วนะแล้วคือว่าหนังสือกระบวนการเนี่ยหลักฐานการคุยแชทเนี่ยอยู่ในมือทนายความแล้วเขาจะทำการขั้นตอนตามกฎหมายด้วยการฟ้องชู
1: ้ฟ้องชู้ค่ะคุณต้องเล่าช้าๆสักนิดต้องช้าๆสักนิดหนึ่งนะคะคือนั่นหมายความว่าวันนั้นอ่ะพ่อตาถึงจะได้รู้ว่าลูกสาวนอกใจสามีไปคุยกับคนอื่นแล้วค่ะแล้วตอนนั้นคุณต้นคือตั้งใจเลยเหรอคะว่าจะมีการฟ้องชู
3: ้คือตอนนั้นน่ะคือเอกสารยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่คือว่ามีเพื่อนอยู่คนนึงที่ว่าเป็นเพื่อนของน้องน่ะเขาก็ทนความอับอายไม่ไหวก็เลยส่งรูปภาพ ส่งรูปภาพแล้วส่งหลักฐานการคุยแชททั้งหมดมาให้ผมดู
1: ค่ะ
3: แล้วทีนี้พ่อตาก็ต่อจากนั้นต่อจากนั้นพ่อตาบอกว่าแต่คนทางอยู่นะไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับลูกฉันฉันดูแลลูกฉันได้หลานฉันเดี๋ยวฉันดูแลของเธอเอง
0: ก็คือเขาก็ตัดเราเลยบ้านเขาก็ตัดเราเลย
3: ใช่แต่ถือว่าหลังจากนั้นไปผมก็อุบัติเหตุกระดูกนิ้วก้อยหักคือรถล้ม
0: ครับ
3: แล้วผมก็ไม่สามารถทำการติดต่อลูกได้เพราะว่าน้องคนนั้นหนัก
1: ค
3: นบล็อกเฟซ
1: อ๋อค่ะเขา
3: ไปเลย
1: เขาบล็อกเรา
3: แต่ว่าบล็อกเฟซเราเลยแต่ที่ว่าลูกชายยังส่องเฟซเราอยู
1: ่ค่ะ
3: แต่ลูกชายก็เหมือนว่าโดนแม่บังคับว่าบอกพ่อครับอะไรพ่อจะไม่อยากกับแม่ครับซึ่งก็จะว่าเป็นคำพูดของแม่ซึ่งว่าสั่งสอนเด็กมาเป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: ให้ลูกมาถาม
0: ครับ
3: ให้ลูกมาถามแล้วคือผมก็อ่านดูแต่ผมก็นิ่งเงียบไม่ตอบเพราะผมก็อยู่ในช่วงพักฟื้นกระดูกนิ้วก้อยหัก
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วเพื่อนทนายความบอกพี่พร้อมไหมมาหาผมหน่อยไหมที่สภาทนายความ
1: ค่ะ
3: ผมก็เดินถือเข้าเฟืองนิ้วก้อยไปอ่ะก็เดินไปหาที่ทนายความความยืดเอกสารทั้งหมดให้กับทนายความทนายความบอกว่าโอเคหลักการพร้อมนะพี่เอาเลยไห
0: ม
3: เอาเลยส่งมาเลยพอส่งเรื่องเสร็จถึงสำนักงานทนายความก็ส่งให้กับปลัดอำเภอที่โคราชโคราชก็ส่งให้กับบ้านของคนชู
1: ้ค่ะ
3: พอคุยไปมาทีสังเกตได้ว่าโปรไฟล์ของน้องอ่ะคือเชื่อผมใช้เฟซบุ๊กปลอมสมองติดตามน้องอยู
1: ่
3: อยากที่ว่าภาพสีแสงเป็นภาพสีดำ
1: ค่ะค่ะ
3: ซึ่งแต่ว่าเราจะมีการทะเลาะกันแน่นอน
0: ครับ
3: แล้วถัดจากมาวันนั้น 3-4 วันผ่านมาผมได้กำลังจะนอนพักช่วงเวลาพักเที่ยงน้องพี่ชายของเขาได้ทำการติดต่อกลับมาว่าคุณต้นใช่ไหมใช่ครับมีใจคือเราไม่รู้นะว่าคดีความของคุณเกิดขึ้นจากอะไรแต่นี่คือว่าน้องชายของผมก็ไม่ทราบกันว่าคุณมีใบทะเบียนรถจู
1: ่ค่ะแล้ว
3: นี่คือน้องชายของผมก็ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับแฟนของคุณเจอตรงจริงๆเป็นไงด้วยกันจริง
0: ๆครับ
3: มองถามว่าซึ่งว่าคุณจะเรียกร้องเท่าไหร่ผมเรียกร้องอยู่150
1: ค่ะ
3: แต่ว่าโอเคงั้นมาคุยกันนะคุยกันไกลเกลี่ยกันนะบอกแล้วทำไมน้องชายคุณไม่มาคุยกับผมอยู่ตรงทำไมคุณต้องบล็อกเฟซ
1: ให้พี่มาคุยค่ะ
0: ครับ
3: พอให้คุยกันจบเสร็จที่สภาทนายความทนายความก็โค้ชกลางและอัยการก็เป็นเพื่อนผมก็คุยพี่เขาให้พี่60,000พี่จะตกลงไหม
1: ค่ะ
3: ตอนแรกคือจาก150,000เหลืออยู่60,000ก็คุยกันไปประมาณเหลืออยู่45,000ซึ่งว่าเป็นเสียสักเดียวผมมันไม่มีแล้วตอนนั้น
0: ครับ
1: คุยไปคุยมาทำไมมันลงเรื่อยๆเนาะ
3: ครับคือเขาอ้างว่าพี่ชายเขาบอกว่าอ้างว่าเป็นที่บ้านมีเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนทำไร่ทำสวนเกษตรกรทั่วไปไม่เป็นไม่ถึงกับว่าเป็นเจ้าของผีถ้าแก่อย่างที่เขาลงค่าหมายเป็นหลักฐานชัดเจน
0: ครับแล้วสุดท้ายก็คือไกล่เกลี่ยกันได
3: ้ไกล่เกลี่ยได้ครับแต่เขาจอมจ่าย45,000
0: ครับ
3: แต่นี่คือว่าพี่น้องน้องพี่ชายของเขาบอกว่าขอโทษด้วยนะที่ว่าทำให้ครอบครัวของคุณแตกร้าว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าไม่สามารถที่จะทำการยื้อได้มากขนาดนี
1: ้ค่ะ
3: แล้วผมก็บอกว่าถ้าคุณรู้ไหมว่าพี่น้องชายคุณอ่ะทำให้เด็กมีปม
1: อะไรนะคะหมายถึงว่า
0: เด็กมีปม
1: อ๋อทำให้เด็กมีปมค่ะ
3: แต่ว่าเอ้าแล้วคุณรู้ได้ไงพ่อแม่อยากทำการฟ้องใครเพราะคุณไหม
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
3: ขอโทษค่ะขอโทษครับเป็นเพราะน้องชายผมเองที่ว่าทำให้ครอบครัวคุณแตกร้าวแตกแยกกัน
1: ค่ะค่ะ
3: คือว่าวันนั้นน่ะไอ้วันที่ว่าเจจาไก่เกียร์แฟนผมก็มานั่งคนกลาง
0: ครับ
3: พอแฟนผมได้เจอสถานแบบนี้ทนายความไอการบอกพร้อมไหมพี่จะทำการฟ้องหย่า
0: ครับ
3: คือว่าผมบอกว่ายังหรอกเพราะเขาเป็นขั้นตอนคือฟ้องชู้จับก่อน
1: ค่ะที่สุดแล้วแปลว่า1คุณต้นก็คือฟ้องชู้
3: ใช่คร
1: ับ
3: พ
1: ี่ไกลเกลี่ยแล้วรับเงินไหมคะ
3: รับเงินแล้วครับ
1: รับเงินเรียบร้อยแล้วแปลว่า1ตอนนี้เราแยกย้ายกับภรรยา
3: แยกย้ายกันอยู่ครับแต่ว่าเป็นทะเบียนสมรสคาอยู
0: ่ยังไม่ได้ฟ้องหย่าย
1: ังไม่ได้จดฟ้องหย่าค่ะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็มาเดือนนั้นจาก2เดือนนั้นผ่านไปแล้วจากว่าผมเข้าทำงานรถไฟได้ปกติมีหนังสือมาจากศาลเยาวชนครอบครัวกลางพนมพันธ์มี
0: ครับ
3: ฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูอุปการะเด็ก
0: ครับคือภรรยาไปฟ้องเนาะ
3: ถูกต้องครับ
0: ครับไปฟ้องร้องขอเรียกค่าเลี้ยงดู
3: ครับผมและทีนี้ผมก็ต้องดิ้นรนเอาเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยไปยื่นให้กับอัยการในชั้นศาลในการบอกว่า เขากล่าวหาว่าคุณไม่ได้โอนเงินให้เขาใช้ปี63ปี64
0: ครับ
1: ค่ะ
3: ช่วงปี63 64มาอยู่ในช่วงโควิดมันระบาด
1: ค่ะ
3: แล้ว64เนี่ยคือผมพักฟื้นอยู่กักตัวโดยกับทางแพทย์2ครั้งแต่ว่าผมยังมีความทะเยอทะยานส่งเงินให้ลูกใช้อยู่แล้วก็ปัญหา
1: ค่ะ
0: ครับ
3: แต่เขากล่าวหามาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งว่าใครจะบอกว่าเป็นหลักฐานของผู้ต้นชัดเจนแต่ว่าน้องกล่าวหาเป็นมูลเท็จ
0: ครับ
3: ซึ่งว่าจะเอาจะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรเสร็จให้ได
1: ้ค่ะแล้วเราทำยังไงคะ
3: ก็ทุกวันนี้ก็ใครจะบอกว่าให้ทางฝ่ายของคุณชมพู่อ่ะคือของแฟนผมมาให้กลับไปคิดพิจารณาให้ดีๆก่อนเพราะว่าคุณต้นมีหลักฐาน2ชุด
1: อ๋อว่าเราอ่ะก็โอนเงินให้โดยตลอดค่ะ
3: ครับผม
1: ไม่งั้นจะโดนแจ้งความเท็จ
3: ใช่ครับแล้วก็หลักฐานในการฟ้องชู้ก็มีอยู
0: ่ครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์คือไม่เหลือแล้วเนาะเหลือแต่เรื่องของคดีความอย่างเดียว
3: ใช่ครับผมแต่คือว่ามีสะกิดใจอย่างนึงคือความคิดถึงลูกความการดูแลการอยากเข้าใกล้ตัวลูก
0: ก็คือเราได้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงลูกฮะ
3: ยังไม่มีหรอกพี่เพราะว่าพ่อตาเขาสั่งเอง
1: ค่ะ
3: แล้วตัวน้องก็คนออกโพสต์ออกใน Facebook ว่าฉันดูแลลูกฉันได้คุณต้องมายุ่งเกี่ยวกับฉัน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้ที
3: ่
0: ติ ดจ้ะพี่ติดค้างในใจคือเรื่องของลูกอย่างเดียวที่เราแบบคิดถึงเขาไม่ได้เข้าไปหาเขา
3: ครับ
0: ครับ
3: ครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็มีบางวันนะเขาก็แอบส่อง TikTok ผมมั่งแอบส่อง Facebook ผมมั่งแล้วก็บล็อกไปเหมือนเดิม
1: เรื่อง2เรื่องของเขาเถอะค่ะจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปนั่งเพื่อจะไปเรื่อง2ไม่2เรื่องของเขาอยู่แล้วอะค่ะเพียงแต่แค่วันนี้คุณต้นเองก็ต้องชัดเจนกับตัวเองนะว่าเราอาจจะยังไม่ได้ทุกอย่างที่เราอยากได้หรอกในวันนี้ถ้าจะพูดกันเรื่องนี้ก็คือแปลว่าจบกันไม่ดีถูกไหมคะไม่ว่าการจบกันไม่ดีนั้นจะเกิดจากฝ่ายไหนทำไม่ดีก่อนเช่นตอนนี้คุณต้นก็กำลังบอกว่าก็เพราะแฟนผมไปมีคนอื่นก่อนนี่ไงมันถึงเดินหน้ามาถึงวันที่ครอบครัวแตกหักกันแบบนี้เพราะนั้นต่อให้ตอนนี้คุณต้นจะบอกว่าคิดถึงลูกจังเลยแต่คุณต้นก็ต้องทำใจยอมรับก่อนนะคะว่าช่วงที่คดีความมันยังคุกรุ่นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจต้นหรอก
3: คร
1: ับ ต้นอาจต้องใช้เวลาค่ะและเดี๋ยวลองดูสิว่าใดๆก็ตามเวลานานไปกว่านี้ความแข็งกร้าวของทั้งสองฝ่ายจะเริ่มลดลงบ้างหรือยังเพราะที่สุดแล้วความเป็นพ่อลูกก็คือความเป็นพ่อลูกเรายังสามารถเห็นความเป็นไปของลูกผ่านโซเชียลได้อยู่ไหมคะ
3: ยังมีความเป็นอยู่ครับ
1: เห็นอยู่เนาะ
3: ยังเห็นลูกชายส่งเฟซบุ๊กอยู่แต่ว่าเฟซบุ๊กเนี่ยผมก็เคยถามลูกในวันที่พบกันในชั้นศาลบอกว่าหนูเคยใช้เฟซบุ๊กส่งพ่อไหมผมเคยทำเรื่องกับพ่อผมเล่นแต่เกม
0: ครับแต่ว่าแซวว่าเรายังสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกได้อยู
1: ่ได้ไหมอ่ะ
3: ยังสองยังคุยกันอยู่แต่คือว่าเหมือนว่าคำพูดคำจาของเด็กอ่ะบอกว่าอยากจะให้พ่อหมามาอยู่กับบ้านมาอยู่ด้วยกัน
1: ค่ะ
3: แต่ในเสียงแท้ของพ่อตาบอกว่าจะเรียกพ่อมาแม่พ่อมันทำงานอยู่พูดจาคำว่าไม่สุภาพให้กับเด็กฟัง
1: ค่ะค่ะแต่วันนี้คุณต้นเปลี่ยนปากเขาไม่ได้หรอกค่ะ
3: ครับ
1: ใช่ไหมเราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรายังคุยกับลูกได้อยู่ก็พูดกับลูกดีๆที่สุดหรือบางทีนะคะถ้าเกิดว่าเขาจะมีการพูดจาไม่ดีแบบนั้นเราก็จะบอกว่าลูกพูดจาเพราะๆนะลูก
0: ครับ
1: ลูกรู้ไหมว่าเราตอนที่ลูกพูดเพราะนะมันเป็นเสียงที่ดีที่สุดเลยอ่ะพ่อไม่เคยฟังอะไรก็ตามทีที่แบบทำให้พ่อมีความสุขขนาดนี
0: ้
1: เมื่ออีกข้างนึงเป็นพลังลบเราต้องเป็นพลังบวกให้ได้ในวันที่เรายังต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ไปก่อนนะคะคุณต้น
0: ครับ
3: ครับ
1: ยังดีที่เรายังได้ยินเสียงลูกอยู
3: ่ครับผม
1: ใช้ช่วงเวลานั้นให้เต็มที่ที่สุดก่อนนะคะความเสียใจและความเจ็บปวดเวลาคนเราถูกนอกใจเขาเคยมีการประเมินกันนะคะว่าความเจ็บปวดอ่ะเหมือนคนจะเป็นโรคหัวใจวายได้เลยอ่ะคือมันเจ็บปวดมันรู้สึกทุกข์ทรมานใจมันรู้สึกถึงขั้นที่เรียกว่าบางคนมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยซ้ำแต่ทั้งหมดมันจะสามารถผ่านไปได้ด้วยระยะเวลาเพียงแต่แค่ระยะเวลานั้นเราต้องมีสติมากพอในการเดินหน้าและใช้ชีวิตต่อ
0: ครับ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ครับในส่วนที่ยังสามารถติดต่อลูกได้เนี่ยเป็นส่วนที่ดีที่สุดเลยฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือความปรารถนาที่ลูกอยากบอกว่าอยากให้กลับไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็รับไว้ครับก็บอกรับไว้ด้วยความเข้าใจบอกว่าในส่วนอยากก็ส่วนอยากนะแต่ว่าความเป็นจริงอาจจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันไปอีกเรื่องนึงแต่ถ้ามีความเป็นไปได้อ่ะเพื่อว่าได้มีโอกาสไปใช้เวลาด้วยกัน
1: ค่ะ
0: จะดีมากเลยครับเพราะว่าในขณะที่เราเติบโตอยู่เงี้ยเขาต้องการเด็กๆอาจจะไม่รู้ตัววัยรุ่นอาจจะไม่รู้ตัวแต่จริงเขาต้องการ เหมือนเป็นคนคอยไกด์เขาอยู่คร
1: ับ
0: ข้างๆไม่ได้ไปชี้นำนะแต่ว่าเป็นคนคอยไกด์ว่าเอ้ยทางนี้มันมีเรื่องนี้นะเขาเป็นคนคอยบอกคอยเตือนหรือว่ามีคนใส่ใจเขาอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับโดยที่ยังไม่ได้เข้าไปก้าวไก่ชีวิตเขาอ่ะเขาจริงๆเขาต้องการนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าความสัมพันธ์เราแยกกันอยู่คนละที่เนี่ยเรายิ่งทั้งห่างตัวทั้งห่างใจมันก็จะไปกันหมดอะครับ
1: ค่ะนะคะใจเย็นค่อยๆใช้เวลาวันหนึ่งข้างหน้าค่ะวันที่คุณแม่เขาเองอาจจะรู้สึกแบบอย่างที่บอกค่ะความแข็งกร้าวน้อยลงแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดลูกมากขึ้นก็ได
3: ้ครับ
1: นะคะนะ
3: พี่ครับ
1: ค่ะ
3: คือเมื่อวานก่อนนะแสดงความของผมเขาส่งข้อมูลมาว่าบุคคลที่สามตอนนี้ไม่สามารถลุกขึ้นเดินได้แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็คือ
3: ก็แต่ว่าน่าจะเป็นก็แต่ว่าน่าจะตอมใจมั้งอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วยังไงคะ
3: ประเด็นนี้คือว่าแฟนของผมก็ลุกนิดลุกหล่นเหมือนกันว่าจะเดินหน้าจะต่อหลังก็ไม่ได้เหมือนกัน
0: อันนั้นปล่อยให้เป็นปัญหาของเขา
1: คือตอนนี้แอบคิดแหละค่ะว่าถ้าเกิดเขาเลิกกันแล้วเขาจะกลับมา
0: ครับ
3: ใช่ครับผมเชื่อเป็นงั้นครับ
1: ไม่รู้สิคะถ้าเขากลับมาเขาต้องกลับมาเพราะมีใจนะคะ
3: อ
1: ๋
3: อ
1: ไม่ใช่ไม่มีที่ไปนะ
3: ครับผมขอบคุณครับ
1: นะคุณต้นนะคือเข้าใจแหละว่าต้นเองอยากมีความหวังในจุดนั้นแต่เวลาที่คนคนหนึ่งนอกใจอะค่ะมันไม่ได้จบที่ว่ามือที่3คนนี้เขาไม่สามารถเดินหน้าต่อได้แล้วเรารอเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงแปลว่า1ถ้าครั้งนึงเคยนอกใจเพราะเธอไม่ได้รักฉันมากพอตอนนี้เธอมีคนให้ไปต่อแต่อนาคตพอไปต่อไม่ได้กลับมาหาฉันและเดี๋ยวถ้าเกิดวันนึงเจอคนที่ไปต่อได้จะทิ้งฉันอีกหรือเปล่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีระวังใจระวังใจของเราอะค่ะนะ
3: ครับผม
1: ได้เลย
3: ครับพี่
1: นะขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะคุณต้นอาจจะเป็นคนที่พูดเสียงรัวนิดนึงบางจังหวะพี่จะฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่นั่นแหละค่ะสิ่งที่ทุกคนมีความหวังได้หมดเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งเราก็คาดหวังว่าวันหนึ่งเราน่าจะกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวกันได้อีกสักครั้งก็อยากให้เป็นเช่นนั้นค่ะแต่เพียงแต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากคนเราถ้าไปจากเราได้สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นมือที่สามแต่เพียงคนเดียวนี่นาถ้าครั้งนึงเขาเคยไปแล้วเขากลับมาครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าใช้เวลาในการพิสูจน์กันนะคะ คุณพี่สวัสดีค่ะ
0: คุณพี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะ
2: ได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับ
2: ฮัลโหล
1: ชัดเจนที่สุด okay, ชัดเจนเลยค่ะมีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีชื่อตอนในคลับ Friday วันนี้ค่ะคุณพี่เล่าได้เลย
2: ครับก็ความรักของผมมันไม่ได้เกิดจากความรักจริง
1: ๆ
2: มันเกิดจากสิ่งที่มันเหมือนจะผิดพลาดแต่ผมก็ยอมรับว่าเขาเป็นรักแรกของผมตั้งแต่สมัยตอนเรียนแล้วเขาก็คิดว่าผมไม่น่าใช่ประกอบกับด้วยสภาพร่างกายของผมด้วย
1: ค่ะ
2: มันก็ไม่น่าจะยอมรับมันไม่น่าจะยอมรับได้เขาจะมาแต่งงานอะไรกับไปอยู่อะไรกับผมเขาก็เลยไปมีครอบครัวใหม
0: ่คร
1: ับ ทำไมเราถึงคิดแบบนั้นล่ะคะทำไมเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าขนาดนั้นล่ะ
2: พี่อ้อยครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าระหว่างเลือกคนปกติซึ่งมีอะไรเหมือนกันกับคนพิการถ้าตอบจริงๆแล้วพี่อ้อยหรือพี่ที่ยังอยู่เนี่ยจะเลือกอะไร
1: สำคัญสุดคือเรารักคนคนนั้นหรือเปล่าค่ะ
2: รักครับ
1: ไม่ใช
2: ่คนที่เรา
1: ทางฝั่งเขาว่ารักเราหรือเปล่าเท่านั้นถ้ารักเรา
2: อันนี
1: ้ถ้ารักเราปั๊บหนึ่งพี่ว่ามีคนอีกเยอะแยะมากมายพูดตรงๆนะคะบางคนนะสามีไม่สบายจนกระทั่งนอนติดเตียงเขายังรักกันอยู่เลยอ่ะ
0: เขายังไม่ปล่อย
2: อันนั้นคือเขาอยู่ร่วมกันแล้วครับแต่ของผมมันเป็นเริ่มต้นมันเป็นเหมือน
1: ไปจีบจีบกัน
2: ใช่
1: โอเคแล้วไงคะ
2: อันนี้ว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอ่ะพอเรากลับพอเขาเลิกกับสามีเขาผมก็เข้ามาแต่ผมไม่รู้ว่าผมก็พอรู้กันแล้วค่ะว่ามันเลิกเพราะสาเหตุอะไรแล้วความผิดพลาดของผมก็คือว่าผมเกิดไปมีอะไรกับเขาแล้วก็เขาท้อง
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ใช่คนดีแล้วคนดีอะไรหรอกผมก็เลยรับผิดชอบเขาในสิ่งที่ตรงนั้น
1: ค่ะค่ะ
2: แต่ก็ต้องมาตกลงกับสามีเก่าเขาเพราะว่าเขาแยกกันอยู่อะไรอยู่ประมาณนี
1: ้
2: โอเค
0: แล้วไปตกลงกับสามีเขาว่าไงครับ
2: ก็เขาก็ดูว่าผมรักจริงไหมแต่ตอนนั้นสามีเขาก็ยังไม่รู้ว่าลูกมีน้องอยู่ในท้อง
0: ครับ
2: เราก็คุยเขาก็เล่าให้ฟังว่าภรรยาเขาคือภรรยาผมเนี่ยอดีตภรรยาผมเนี่ยทำอะไรไว้ในอดีตบ้าง
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนเนี้ยมันก็มาลนลูปแบ็คกลับมาหาผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนนั้นเขาจะไม่มีลูกพอเสร็จปุ๊บเราก็อยู่กินชั้นสามีภรรยามีอะไรทุกอย่างผมก็พยายามจะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ทำได้
1: ค่ะ
2: เรื่องกินเหล้าดูปลีอะไรประมาณนี้ก็มีบ้างกินเหล้าบ้างแต่ว่าไม่ได้มาทุกอย่างหายเขาเก็บหมด
1: ค่ะ
2: จนมันมีเรื่องมาเมื่อ3ปีแล้วที่เราผมไปอยู่บ้านของฝ่ายหญิงแล้วเกิดมีการทะเลาะเรื่องของธุรกิจ
1: ค่ะ
2: สิ่งเดียวที่ผมขอเขาคืออย่าไล่เขาไล่ผมออกจากบ้าน
0: ค
2: ือบ้านพ่อแม่ผมก็โอเคบ้านเราอยู่ฝั่งตรงข้ามกันผมก็เลยออกมาแล้วทีนี้ผมกะว่าแบบผมก็เลยหนีไปทำงานอยู่ต่างจังหว
1: ั
2: ดแต่ช่วงนั้นเขาก็มาถามเขาก็มาตามผมอะไรเงี้ยจนผมได้กลับมางานกรุงเทพติดแล้วเราก็แบบเหมือนกับไปออกมาซึ่งฝั่งพ่อแม่เขาก็รับรู้ว่ามึงกลับมาคบมาจนมาล่าสุดเนี่ยผมเหมือนละแค่ละขายว่าเขามีคนอื่นแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่เราคือผมเคยพูดกับเขาก่อนว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีคนอื่นน่ะคุณบอกผมนะเพราะเราอ่ะไม่ได้จดทะเบียนกันเราไม่ได้จดทะเบียนแต่ว่าแล้วว่าเราก็ผมก็ส่งเสียเขาอะไรเขาแล้วก็ลูกเขาแล้วเราก็ไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรด้วยกันอะไรมาช่วงมาสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดก็คือว่าเขาไม่บอกผมแต่เหมือนให้ผมอะจับได้เองสิ่งที่ผมจับได้คือว่าวันนั้นอะเราไปซื้อของด้วยกันแล้วมันซื้อไม่ได้ผมเองผมมีกิจกรรมเป็นแอคทิวิตี้อย่างเดียวคือผมไปออกกำลังกายแล้วเขาเนี่ยแล้วผมก็พาเขาไปด้วยตอนเนี้ยประมาณทั้งทุ่มหนึ่งมั้งแล้วเขาก็โทรมาคือเขาก็นั่งอยู่ข้างนอกดินแล้วเขาก็โทรเข้ามาบอกว่าอยากกลับบ้านเพราะอยู่มันกัดอะไรประมาณเนี้ยผมก็เอะใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเขาไม่เคยโทรมาเขาก็ไปอย่างนั้นกับผมแต่ว่าเขาไม่เคยจะแบบมาเขาก็อยู่ที่ตรงผมแล้วก็กลับบ้านด้วยกัน
1: ค่ะ
2: ผมก็โอเคขอเวลาอีกนิดนึงผมบอกว่าคุณแจก็อยู่ที่เธอขับไปก่อนได้เดี๋ยวฉันนั่งรถแอนแฟงเขาก็ไม่กลับ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วผมก็ผมก็เลิกเลยวอร์มแต่ผมก็ขับผมก็ขับรถกลับมาเสร็จปุ๊บมาบ้านเราเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ว่าเขาอะไม่เข้าหน้าบ้านเขาไปเข้าบ้านอีกบ้านหนึ่งโดยให้เหตุผลว่าจะไปดูอันนี้
1: ไปดูอะไรนะ
2: ไปดูของอะไรสักอย่างหนึ่ง
1: อ๋อครับไปหาของอะไรสักอย่างหนึ่ง
2: ไป
1: แต่ไปเข้าหลังบ้าน
2: ซึ่ง
1: ค่ะ
2: ใช่พอเขาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าที่บ้านเขาอะรู้หรือเปล่าว่าไปกับผมพอเสร็จปุ๊บมาเนี่ยพอดีวันอีกวันนึงเนี่ยวันเช้าเนี่ยต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรม
1: ค่ะ
2: คืนนั้นน่ะผมก็เลยโทรไปเขาเขาก็ไม่รับสายโทรไปสองสามสายเขาก็ไม่รับสายผมก็งงจนผมต้องโทรไปหาลูกตอนนี้ลูกอยู่กับเขา
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วลูกบอกว่าแม่ออกไปตอนทุ่มครึ่งแล้วบอกอ่ะแล้วยังไงบอกแม่เพิ่งวางสายจากผมไปเมื่อกี้เนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วทำไมไม่รับสายผมก็โทรกลับไปอีกเขาก็ไม่รับจนตอนเช้าเนี่ยเขาผมก็ไปรับลูกไปส่งแล้วผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยทำไมทำไมเมื่อวานเนี้ยแม่กลับมาเองบอกแม่กลับมาเที่ยงคืน
1: ค่ะ
2: แล้วหนูรู้ไหมว่าเขาออกไปทำอะไรเขาก็ไม่บอกแต่เขามาบอกตอนเมื่อไหร่เขาคนอื่นว่าเขาไปงานเลี้ยงบริษัท
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เขามาบอกกับผมว่าเขาไปคุยธุระผมก็ย้อนกลับไปว่าไปคุยธุระอะไรข้างนอกคุยในบ้านก็ได
1: ้ค่ะ
2: คือเขาเข้าอีกข้างหนึ่งเพื่อขับรถไปที่หนึ่ง3 ชั่วโมงแต่แล้วแค่ราคาว่าก่อนหน้านั้นมีผู้ชายมาที่บ้านเขาซึ่งเขาเป็นคนห่วงพื้นที่ส่วนตัวมากแล้วเขาอยากและเพื่อนเขาแต่ผมรู้จักเกือบทุกคนเขาเข้ามาเขาให้เขาบอกกับลูกผมก็ถามว่าเขามาทำอะไรเขาบอกว่ามาติดมาเดินไฟแล้วก็มาลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร
1: ์
2: ซึ่งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยผมอะพร้อมจะลงให้อยู่แล้วแต่ว่าผมอยากสอนลูกผมเข้าบ้านเขาไม่ได้เพราะว่าผมมีเรื่องผมบอกเขาบอกทางบ้านเขา
1: ใช่
2: แล้วเดี๋ยวผมยื่นบอกก็ไปแต่มันเจ็บจี๊ดตรงที่ว่าลูกบอกว่าแม่ไปนั่งกินข้าวกับเขาหลังบ้าน
1: อ
2: ยู่กันมา10 ปี
1: ค่ะ
2: เวลาผมเลิกงานมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไม่เคยไม่ค่อยได้มานั่งกินข้าวกับผมเลยเวลาผมเลิกงานไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือวันธรรมดาเนี่ยเวลาผมนั่งกินข้าวเขาก็จะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรประมาณเนี้ย
1: ค่ะ
2: ประมาณนั้น
1: ทั้งหมดความจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรคะที่เราจับได
2: ้จับได้คือว่ามันมีทรัพย์สินของฝั่งผู้ชายเนี่ยมาให้ทางอดีตภรรยาผมใช้
1: ค่ะ
2: มีรถมาใช้มีรูปแล้วเขาก็เหมือนกับไม่คุยกับผมเลยไม่ตัดแล้วผมก็ไม่คุยกับเขาด้วย
0: ครับ
2: ผมจะรอให้เขาเคลียร์ว่าไอ้วันนั้นอ่ะที่ออกจากบ้านตั้งแต่ทุ่มกลับมาเที่ยงคืน
1: อ
2: ่ะผมก็อยากฟังปากเขาอ่ะว่าเขาไปไหน
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: แต่ผมก็สื่อว่าเขาอ่ะเป็นใครมาจากไหนไอ้รถที่เขาใช้กับรถที่เขาขับมาเนี่ยก็เป็นชื่อเดียวกับของผู้ชาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าพอตอนหลังเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกันให้รถไปใช้ยืม
1: ค่ะ
2: ผมก็สงสัยว่าเป็นเพื่อนขนาดไหนเนี่ยให้
1: รถยืมได้ด้วยค่ะ
2: ได้ด้วยขนาดเป็นผมอะผมยังไม่กล้าให้เขาสื่อเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเลยทำยังไงใครจะรับผิดชอบผมก็สืบไปเรื่อยๆมันบุกประกอบกับเมื่อปีที่แล้วมันมีงานนึงเนี่ยที่เขาไปติดต่อโคกับสถานการณ์นี้อยู่ผมก็แค่ปฏิปต่อเฉยๆนะครับแล้วเขาก็ไม่คุยแล้วเขาก็ไม่คุยกับผ
0: ม
2: ผมก็ไม่คุยกับผมแต่เขาก็พยายามจะโทรมาง้อผมบอกว่าเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยแล้วคำหนึ่งเนี่ยที่ติดหน่อยก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าไม่มาซัพพอร์ตไม่ต้องมาซัพพอร์ตเขาไม่มายุ่งไม่ก็ไม่ต้องมายุ่งกับบ้านนี้เขาพูดให้ลูกผมฟังผมก็อึ้ง
1: ค่ะ
2: ทำไมเขาพูดอย่างนี
1: ้แต่ว่าทางนั้นก็ซัพพอร์ตเขาได
2: ้ครับผมซัพพอร์ตไปได้เพราะผมสื่อไว้แล้วว่าตกลงเขาเนี่ยเขาอะนอกใจผมเพื่อไปซื้อสัตว์กับคนใหม
1: ่ค่ะ
2: อยู่ในสถานะอะไรเพราะว่าผู้ชายเองที่ผมสื่อมาเขามีลูก2คนกับมีภรรยาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเลือกกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ผู้ชายอายุน้อยกว่าภรรยาอดีตภรรยาผม2ปี
1: ค่ะ
0: ครับ
2: นะครับ
1: แล้วในตอนที่คุณผีสงสัยว่าไอตอนบอกว่าคือตอนที่ไปฟิตเนสแล้วก็เขาบอกว่าเขาออกไปจะกลับแล้วก็กลับเข้ามาบ้านที่อีกทีเที่ยงคืนเขาได้มีโอกาสพูดกับปากของเขาเองไหมคะว่าเขาไปทำอะไรมา
2: เขาไม่พูดครับ
1: จนวันนี้ก็ไม่พูด
2: ใช่ครับเขาทำเหมือนกับแบบว่าเขาพูดคำเดียวว่าเรื่องแค่นี้ยกโทษให้ไม่ได้เหรอ
1: เรื่องแค่นี้โอเค
0: ยังไม่รู้เลยเรื่องอะไร
1: ใช่ค่ะ
2: แต่กับอดีตแฟนเขาอะเขาก็มีเรื่องทำนองเนี้ย
0: ครับ
2: อ๋อแล้วส่วนหนึ่งที่เขาเลิกกันก็เพราะว่าประมาณนี้แหละครับ
0: ก็คือไปคุณพีก็เลยปฏิปต่อว่าอ๋อเรื่องที่อดีตแฟนเขาเคยมาเล่าให้ฟังก็เป็นประมาณนี้ทรงนี
1: ้
2: ประมาณใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ดังสมัยก่อนที่มีธุระแต่ไปคุยกันในที่ลับ
1: ค่ะ
2: อดีตเขาเล่าอย่างนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ทรงเดียวกันเลย
2: แล้วใช่ครับผมฮะแล้วเขาก็พยายามคือตอนเช้าเขาก็มาพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมพยายามว่าคุณพูดมาจริงๆพูดมาตรงๆเลยผมก็ยังย้ำนะว่าคุณจำได้ไหมว่าตอนที่ผมพูดว่าถ้าคุณมีคนอื่นก็ให้บอกผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่สิ่งที่เขาพูดกลับมาบอกว่าอายุต่างนี้แล้วไม่มีหรอกเราก็อยู่กันไปสองคนเขาพูดอย่างนี้ตลอด
1: ค่ะ
2: จนแบบเราเชื่อ
0: ครับ
2: คือเขาสร้างวิมานเขาสร้างคำพูดคำหวานให้เราเชื่อว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้
1: เขาให้ความหวังค่ะ
2: ประมาณนั้น
1: เพราะเขายังให้
2: ความครับใช่
1: เพราะเขายังไม่ได้รักขนาดนั้นด้วยค่ะเขาเลยให้ความหวังไปก่อนคือจริงค่ะคุณพีวันนี้ความจริงไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วเลยแหละครั้งหนึ่งเขาเคยทำกับแฟนเก่าเขายังไงเขาทำกับเราแบบนั้นและตอนนี้คุณพีตัดสินใจยังไงบ้างคะในความสัมพันธ์นี
2: ้ตอนแรกครับผมตัดใจไม่ได้ผมคิดถึงเขาตลอดอะไรตลอดผมแบบอยากจะไปกราบการเห็นขนาดว่าแบบขอเขากลับคืนมาแต่ในเมื่อเขาแบบเขาทำกับผมอย่างนี้แล้วแบบผมจะกลับไปทำไมผมมีอะไรที่จะต้องกลับไปผมก็นึกมีแต่ความปรารถนาดีและความหวังดีเท่านั้น
1: ค่ะค่ะ
2: ลูกอ่ะอยู่กับเขา
1: ค่ะคุณพี่จะเอา
2: แต่ว่ามัน
1: คนหลายใจมาอยู่ใกล้ๆทำไมล่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนหลายใจนะเขาไม่มีใจกับเราด้วยอ่ะ
0: ครับแล้วคุณพี่บอกคุณพี่มีแต่ความหวังดีความปรารถนาดีถามเขาหรือยังเขาอยากได้หรือเปล่าคือไม่ได้บอกคุณพี่ผิดด้วยนะ
2: คืออยู่มาประมาณ10กว่าปีอ่ะ
0: ครับ
2: ผ ผมคือผมเซิร์ฟเขาตลอดเซิร์ฟเขาตลอดหรือว่าช่วยตลอดนู่นนี่มาไม่ว่าจะเป็นงานเก่าหรือเก่าหรืออะไรมาไอ้งานที่เขามีปัญหาที่ไปเจอกับคนใหม่เนี่ยเขาก็โทรมาปรึกษาผมแต่ว่าผมขอไม่ยุ่งเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นบริษัทใหม่ของเขาอะไรประมาณนี
1: ้
2: มันก็เลยมาทีนี้ลูกเนี่ยตอนแรกอะผมจะเอากลับมาแต่ว่าเขาอะเขาก็ค้าขายผมอยากจะสอนลูกให้ผมค้าขายเป็นด้วยอันนี้การหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเขาไปออกขายของเนี่ยเขาก็จะเอาลูกไปด้วยแล้วผมบางครั้งผมก็จะไปช่วยคือแรกธุรกิจเนี้ยผมเป็นคนเริ่มผมไม่ได้ประมาณเนี้ยแล้วผมก็ให้เขาสานต่อจนปัจจุบันเนี้ยลูกจะได้ไปช่วยจะได้รู้สึกดีอะไรความลำบาก
1: ความ
2: ลำบากให้เขาบ้างเลยมาอยู่มาดีๆเขาบอกว่าไม่ต้องพาลูกไปแล้วนะผมก็งงแล้วก็ไม่ต้องไปที่นั่นแล้วนะผมก็งงว่าทำไมอ่ะเธอคนเดียวจะยกไหวหรือจะเก็บเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาซ้อมเก็บของคนเดียวผมก็งงบอกเขาซ้อมเขาเก็บของเองคนเดียวอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วอะไรประมาณนี
1: ้
2: เอาลูกไปแล้วเพื่อไปฝึกไม่ใช่เป็นอะไรประกอบกับลูกผมเรียนรอดอด้วยมันก็เลยมันก็เป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งแต่ผมว่าเลิกหล่อดอแล้วไปก็ได้ให้เขาไปช่วยก็ได
1: ้ค่ะคือคุณพีรู้ว่าเขาเป็นข้ออ้างแต่คุณพีพยายามจะเถียงทุกข้ออ้างของเขาทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรใ
2: ช่ไหมตอนนั้นยังไม่รู้ครับตอนนั้นยังไม่รู
1: ้ใช่ค่ะแต่พอมาถึงวันนี้ไงภาพมันชัดหมดแล้วว่าอันนั้นคืออะไรนะคะเหลืออย่างเดียวคือยอมรับความจริงแล้วต้องเดินหน้าต่อให้ได้ค่ะคือรักมากแค่ไหนรักมากแค่ไหนก็ตามพีนะคะเราต้องรักมากคือรักกันนะคะถ้าฝ่ายเรารักมากแต่ฝ่ายเขาไม่อ่ะมันก็เดินหน้ายากเหมือนกันนะ
0: ครับ
2: เคยครับผมก็ต่อครับ
0: เคยได้เปิดใจคุยกันไหมครับเรื่องของบทสรุปของความสัมพันธ์ณปัจจุบันเราเป็นอะไรกันบทบาทหน้าที่ของเราคืออะไร
2: ล่าสุดเขาขอโทรมาคุยเขาให้ข้ออ้างว่าเขาไปเปลี่ยนที่ใหม่ที่ขายใหม่แล้วที่ตรงนั้นน่ะผมไม่เคยไปทำมาก่อนเขาก็พยายามแต่ว่าผมอ่ะไม่ขอคุยโทรศัพท
1: ์ขอเจอ
2: เพราะผมรู้ว่าถ้าคุยตัว
1: ต้องขอเจอตัวเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่เชิงครับผมเขาขอคุยเพราะเขารู้จุดอ่อนว่าถ้าผมโทรคุยกับเขาแล้วนะเขาจะผมจะแพ้เสียงเขา
1: แพ้เสียง
2: ความเป็นเขาผมก็เลยบอกว่าขอเป็นแชทได้ไหมไลน์มาแล้วกันอยากเข้าเขาก็ไลน์มาเขาบอกขอคุยบอกเขาก็ถามนู่นถามนี่ถามนั่นเขาก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยมันแบบนี้ให้ช่วยตรงนี้ได้ไหมผมก็เลยถามกลับเข้าไปตรงๆว่าตกลงเราเป็นอะไรกัน
1: ค่ะเขาตอบว่าฮัลโหลค
2: ่
1: ะเขาตอบว่าอะไร
2: ครับผม
1: เขาตอบว่า
2: อ้าว
0: คำเดียว
1: ค่ะ
2: ใช่ครับ
0: ในคือ
2: ผมก็เลยบอกว่า
0: ครับในแชทที่มายืดยาวมากมายคือมาขอความช่วยเหลือแล้วพอเราถามเรื่องของความสัมพันธ์ว่าทำไมฉันต้องช่วยเธอเราเป็นอะไรกันเขาตอบว่าอ้าว
1: แปลว่าเขาคงจะบอกว่าอ้าวไม่รู้หรอว่าเป็นอะไรกันที่ตอนมาช่วยนะคือตอนขอความช่วย
2: แล้วเขาก็ครับแล้วเขาก็ใช้จิตวิทยาตอบอีกว่าแล้วเธอจะให้เป็นอะไรล่ะแล้วทีอ่ะ
0: ตอบคำถามด้วยคำถาม
1: ค่ะค่ะ
2: ใช่ครับผมคือให้เราอนุมานเองแต่ไม่ตอบเองว่าไม่ตอบว่าเป็นอะไร
1: คุณพีนิดหนึ่งพอดีว่าเวลามันจะหมดคุณพีคิดว่าเขายังรักเราอยู่ไหมคะ
2: รักก็คงน่าจะรักแต่ว่ารักน้อยกว่าผลประโยชน
0: ์ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ห่วงละเพราะพีเข้าใจหมดแล้ว
0: เหลือแต่ว่าจะยอมรับแล้วก็จะเดินหน้าต่อยังไง
1: ค่ะก็แค่อย่าให้เอาความรักของเรามาหลอกใช้เราก็แล้วกันนะ
2: ครับผม
1: คุณพีค่ะขอให้เข้มแข็งขึ้นได้เรื่อยๆนะได้เลยครับ
2: ฝากสักนิดหนึ่งได้ไหมครับพี
1: ่ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้จ้ะได้จ้ะ
2: คุณนอลาดเท้า101ขอบคุณนะครับผมที่ให้ผมรู้คุณรับไม้ต่อจากผ
1: ม
2: ก็พยายามดูแลเขาให้ดี
1: ค่ะ
2: แต่เชื่อไหมว่าเขานอกใจผมนอกใจผมเพื่อไปชื่อสัตว์กับคุณ
1: ค่ะ
2: คุณแน่ใจหรือว่าเขาจะชื่อสัตว์กับคุณเขาอยู่กับผมเขาเป็นเมียหลวงเขาเป็นที่หนึ่งแต่ไปอยู่กับคุณ
0: ครับ
2: คุณให้สถานะเขาอะไร
1: แต่เขาก็
2: อย่าลืมนึกถึง
1: แต่มันเลยจะบอกว่านั่นเป็นเรื่องของเขาด้วยนะ
2: ครับผมไม่เป็นเรื่องครับอย่าลืมนึกถึงเด็ก2คนที่เป็นลูกคุณกับภรรยาคุณ
1: ค่ะ
2: เขากำลังวัยกำลังเรียนอยู
1: ่ครับค่ะ
2: แล้วคนที่รับไม้ต่อไปเขาไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
2: เขามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งก็จริงจากที่ผมที่ให้ไปเนี่ยเขาพอยอมส่งเงิน
0: ครับ
1: โอเคเรียบร้อยนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับไม่ครับผม
1: ขอบคุณมากค่ะได้เลยค่ะ
0: เข้าใจความเจ็บปวดนะครับคุณพีลองบริหารจัดการของพาร์ทของฝั่งเราดีๆก่อนนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: เอาใจช่วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ตอนนี้ก็อยู่เพื่อลูกแล้วครับผมขอบคุณมากเลยครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: ได้เลยค่ะเข้าใจความเจ็บปวดค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเลยนะคะแค่เพียงแต่ว่าถ้าเรื่องของเรามันจบลงที่หมดใจก็ต่างคนต่างไปและเอาหัวใจไว้ที่ลูกเหมือนที่คุณพีบอก
0: ครับ
1: นะอ่ะเบรกกันอีกแป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ในคลับ Friday นะคะ
4: มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มี
5: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมื้อไหนก็อร่อยด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตทำเมนูข้าวหวานได้หมดอร่อยแบบสุขภาพดีได้ทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
6: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
7: ว้า wow.
6: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
1: Green Wave Share for Care Can to Care
0: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
2: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
0: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
1: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
3: ่มีเธอทำไมเหงากว่าไม่มี
4: ค่ะวันนี้เข้าใจนะคะว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเขาถึงเล่าวนๆแต่เวลาคนเราอ่อนแอและคนเรากำลังรักมากๆแต่คนที่เรารักไม่อยากอยู่กับเราเนี่ยมันจะมีอาการเจ็บปวดอะค่ะคือบางคนนะแค่ได้เอ่ยถึงเขายังมีความสุขเลยเขาเลยเล่าเรื่องค่อนข้างละเอียด
5: ครับ
4: เพราะครั้งนึงเขาเคยพูดว่าแบบนี้เขาเคยพูดว่าแบบนี้นะคะนะ
5: ซึ่งจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เขาต้องการรับฟังเนาะ
4: ใช่
5: เพราะบางทีไม่มีคนรับฟังอยู่ข้างๆหรือบางทีแบบพูดเรื่องนี้แล้วหลายๆครั้งเวลาที่พูดไปมันจะได้สะท้อนและตกตะกอนไปในตัวด้วยเลยอยากให้จริงๆอยากให้พูดให้หมดอ่ะนะครับว่ารู้สึกอะไรความคิดไปถึงตรงไหนแล้วความรู้สึกมันเดินหน้าไปถึงตรงไหนแล้วบอกมาได
4: ้
5: รับฟังครับ
4: ค่ะน่าจะเป็นสายส่งท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะคะคุณแพน
5: คุณแพน
4: สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับพี่ย้อยพี่ชอต
4: สวัสดีค่ะวันนี้น้องเฟียสมาแทนพี่ชอตนะคะ
5: สวัสดีครับคุณแพน
4: ได้เลยค่ะคุณแพนล่ะคะคุณแพนมีอะไรมาเล่าให้ฟังกันวันนี้เอ่ยคะมีเธอทำไมเหงากว่าไม่มีเกิดอะไรขึ้นค่ะ
6: คือผมคบกับแฟนคนนี้มาพี่มาประมาณ7ปีครับ
4: ค่ะ
6: แล้วช่วงปีที่2ครับพี่คือแบบผมตอนนั้นแฟนผมกำลังตั้งท้องอยู
5: ่
4: ค่ะ
6: แล้วแฟนผมแล้วผมอ่ะกับนอกใจแฟนนะพี่ผมมีคนอื่นมาตลอด
4: มาตลอดเลยเหรอคะ
6: ก็แบบสองครั้งเนี้ยครับพี
5: ่
6: แบบแต่แฟนผมก็ไม่เคยแบบว่าที่จะไล่ผมเลยอ
5: ่
6: ะไม
5: ่
6: เคยแบบ
5: เขาไม่
6: ใช่เขาจับผมได้ประมาณเนี้ยพี่
5: แต่เขาก็ให้อภัย
6: ใช่ครับเขาให้อภัยผมมาตลอด
5: ครับ
6: จนหลังจากนั้นนะพี่
4: หลังจาก
6: ลูกคลอดออกมาพี
4: ่
6: 5ปีต่อมาครับ
5: ครับ
6: ผมก็ไม่มีเรื่องนี้ให้เขาแบบเสียใจอ่ะแต่ว่ากลับเป็นผมที่แบบไม่เคยใส่ใจเขาเลยครับพี
5: ่คร
6: ับ ไม่เคยให้คำปรึกษาเขา
4: ค่ะ
6: แม้ว่าเขาจะแบบเครียดหรือว่ามีปัญหาส่วนตัวอย่างเงี้ยผมไม่เคยรับฟังเขาเลย
4: เพราะแพนดูเหมือนรู้ตัวมาตลอดเนาะหรือว่าแพนไม่รักเขาแล้ว
6: ผมรักเขานะพี่แต่ว่าเหมือนแบบความเคยชินนะครับแบบเขายอมผมมาตลอดอะพี
4: ่แล้วทำไมในการเป็นคู่คิดการขอคำปรึกษาในวันที่เขาต้องเจอปัญหาทำไมแค่เอาจริงพี่ใช้คำว่าแค่เลยแหละทำไมเรื่องแค่นี้เราถึงให้กันไม่ได้อะคะ
6: อันนี้มันผมก็ยังไม่รู้ตัวเองครับจนแบบมีวันหนึ่งที่เขาแบบทนไม่ไหวจนแบบเขาแบบไปมีคนอื่นเขามาเงี้ยครับพี่
4: ค่ะค่ะ
6: แล้วผมก็จับเขาได
5: ้
6: ผมก็เพิ่งมารู้ตัวเองตอนนี้ว่าผมรักเขามากแค่ไหนแต่ที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยพี่ผมเลยแบบละเลยเขามาตลอดนะครับ
4: แล้วตอนที่จับได้ว่าเขามีคนอื่นเนี่ยตอนนี้คือลูกอยู่กับใครอะคะคือพี่จะห่วงความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมากเลยนะเวลาที่เรารู้แล้วค่ะว่าคนสองคนนอกใจกันก็เสียใจอยู่แล้วอะแต่บังเอิญว่าเรามีลูกด้วยไงคะแล้วลูกอยู่กับใครเอ่ยตอนนี
6: ้ตอนนี้อยู่ด้วยกันครับ
4: อยู่ด้วยกันกับเรานี่แหละโอเค
6: ใช่อยู่ตอนนี้ผมก็ให้โอกาสแฟนมาแล้วตอนนี้มันบ้านมา1เดือนแล้ว
5: ครับ
6: แต่คือผมก็ยังแบบ
5: ยังเฮิร์ตอยู่อะ
6: ใช่ครับมันยังคิดถึงเรื่องเนี้ยทุกวันนะพี่ผมไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงครับ
5: ครับแต่ว่าเราคุยกับแฟนกันดีแล้วเนอะปรับความเข้าใจกันดีถูกไหม
6: ใช่ครับพี
4: ่แล้วเขาเองรู้สึกผิดมากไหมคะ
6: เขารู้สึกผิดครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทำแล้วแล้วเขาก็ไม่เคยไล่ผมเลยพี่เขาปล่อยผมอยู่ตลอด
4: ค่ะค่ะ
6: เหมือนสิ่ง ที่เขาทำที่เขานอกใจเพราะว่าเขาบอกผมว่าเพราะว่าผมละเลยผมไม่ใส่ใจเขาแค่นี้เลยพี
5: ่
6: ที่เขาบอกผมครับ
4: แล้วเราพร้อมจะปรับตัวไหมล่ะ
6: ผมพร้อมนะครับพี
4: ่ค่ะสิ่งหนึ่งที่พี่พูดในรายการเสมอเนาะอย่าเห็นคุณค่าของคนบางคนมากที่สุดตอนเขาหลุดมือตอนที่มีเขาอยู่น้องรู้สึกชินไปหมดแค่เขาขอความเป็นคู่ชีวิตจากเราอะเรายังให้เขาไม่ได้เลยแต่พอวันนี้น้องเข้าใจหรือยังว่าคนคนหนึ่งเขาไม่ได้สามารถเป็นของตายของเราได้ทั้งชีวิตนะคะวันที่เราละเลยเขาเขาก็มีสิทธิ์ในการหาความสุขอื่นๆและพอวันนี้น้องบอกว่าทำยังไงดีผมเฮิร์ตก็ไม่รู้สิมันต้องเฮิร์ตมั้งเพราะสิ่งที่เราเฮิร์ตเขาเคยรู้สึกเฮิร์ตแบบเนี้ยหลายครั้งแล้วเหมือนกันถูกไหมล่ะเนาะคือพี่ไม่ได้บอกว่าเธอนอกใจได้ฉันก็นอกใจเป็นแต่แค่เอามาเปรียบเทียบว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นวันนี้เราอาจจะเพิ่งรู้ก็ได้ว่าภรรยาต้องยอมรับกับความเจ็บปวดแบบนี้ไม่ได้แค่ครั้งเดียว
5: มันเหมือนกับว่าวันนี้เราเข้าใจแล้วแหละว่าเราเคยทำอะไรกับเขาอะไรเงี้ยนี่ก็คือโจทย์หนึ่งส่วนที่รู้สึกเฮิร์ตอยู่มันเฮิร์ตเรื่องอะไรครับเฮิร์ตเรื่องให้อภัยตัวเองไม่ได้หรือเฮิร์ตที่ไม่สามารถลืมเรื่องนี้ได้หรือว่ายังโกรธแฟนอยู
4: ่
5: หรือว่าอะไร
6: ก็มันก็ยังคิดอยู่ในหัวทุกวันนะพี่เรื่องแบบที่เขานอกใจ
5: ครับ
6: แล้วแบบผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ที่ผมไม่ให้อภัยเขาเพราะว่าผมไม่มีที่อื่นไปแล้วหรือว่าแบบคือแบบชีวิตผมไม่มีใครเหลือแล้วพี่นอกจากแฟนผมอะไม่ว่าครอบครัวหรือใครผมก็ไม่มีเหลือแล้วครับพี
5: ่ครับเราจะเรียกว่าไม่มีเหลือไม่ได้หรอกอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราหลังสร้างด้วยตัวเองครับ
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ตรงเนี้ยคือเราจะบอกโอ้โหคือเราจะไปตัดดราม่าประมาณแบบโลกนี้ฉันมีเธออยู่คนเดียวไม่ใช่ครับความสัมพันธ์ทุกอย่างเวลาที่มันเกิดขึ้นอ่ะเป็นเพราะเราสร้างระหว่างคนสองคนระหว่างคนสองคนด้วยนะไม่ใช่เราพยายามสร้างอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกมเนี้ยเราแบบมันเหมือนกับเราเคยจับของร้อนอ่ะแบบหุ้ยจับแล้วเฮิร์ตจังเลยมันแน่นอนไม่มีทางลืมฮะแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ต่อไปว่างั้นและฉันรู้สึกว่าฉันยังอยากจับของร้อนยังอยากใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้อยู่แต่จะจับมุมไหนดีที่จะอยู่กับมันได้ทั้งคู่ด้วยนะครับที่ต้องปรับเข้าหากันเรื่องนี้ก็ไม่ใช่โจทย์ใหม่มันเป็นเรื่องของการเติมความไว้วางใจระหว่างกันและกันซึ่งเกิดขึ้นในหลายความสัมพันธ์มากไม่ใช่แค่สามีภรรยาพ่อลูกก็มีแม่ลูกก็มีอะไรเงี้ยเพื่อนก็มีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคืออีกหนึ่งบทบาทที่เราจะต้องเรียนรู้ครับซึ่งมันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าแพนอะรักเขามากแค่ไหนถ้าแพนพยายามหาวิธีคนเวลาคนเรารักกันมันจะหาวิธีจูนกันจนได้อะเพราะที่ผ่านมามันก็โอเคมันก็ได้อยู
4: ่ค่ะ
5: ส่วนไหนขาดส่วนไหนเต็มอะไรเงี้ยต้องค่อยๆปรับค่อยๆเติมระหว่างนี้ที่เราบอกว่าไม่สบายใจเรายังเฮิร์ตอยู่ปรับทุกข์กับภรรยาได้เลยนะครับว่าเธอฉันยังเศร้าอยู่เลย
4: ฉันยังระแวง
5: ใช่ฉันยังไม่ไว้ใจอยู่เลยฉันยังโกรธอยู่เลยอะไรเงี้ยโดยไม่ใช่อารมณ์ มันเป็นเรื่องทางปกติคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตของเราเราก็เขาต้องเป็นคู่คิดอะแบบที่ช่วยกันได้แบบเฮ้ยเธอฉันยังเฮิร์ตอยู่เลยว่ะ
4: สุขทุกข์ต้องแชร
5: ์บอกว่าวันนี้ฉันโกรธเธอนะฉันโกรธอะไรเงี้ยก็ให้มันมีความเข้าใจเกิดขึ้นเฟชเชื่อว่าภรรยาก็เข้าใจครับเพราะภรรยาเคยโดนมาก่อน
4: แล้วก็เจ็บ
5: แล้วถามเขาสิว่าเธอทำยังไงเหรอเธอถึงแบบทนฉันมาได้ตั้ง5ปีทำยังไงเหรอตอนฉันทรยศเธอทำยังไงเหรอที่ทำให้แบบฉันแบบยังอยู่ด้วยกันได้อะไม่ระแวงแบบเนี้ยลองถามเขาดูสิฮะ
4: ค่ะแพนยังรักเขาอยู่ไหมอ่ะพี่ถามคำเดียว
6: รักครับพี
4: ่และยังอยากเดินหน้าต่อด้วยใช่ไหม
6: ใช่ครับ
4: งั้นจับมือแล้วคุยกันนะคะจับมือแล้วคุยกันแล้วบอกเลยว่าวันนี้ที่เรารู้สึกเจ็บมากเราเพิ่งรู้ว่าตอนนั้นที่เราทำให้เธอเจ็บอ่ะโหมันปางตายเนาะแล้วเธอโดนมากกว่า1รอบด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอบคุณที่เธอยังให้อภัยและอย่างที่เฟียสบอกช่วยบอกด้วยว่าตอนนี้เราเจ็บปวดขนาดไหนและเราก็พร้อมจะให้อภัยแล้วเดินหน้าต่อไปด้วยกันมันต้องเป็นแบบนั้นค่ะเหมือนการแพนถ้าเกิดแพนฟังขับไฟเดย์อยู่เรื่อยๆพี่จะพูดเสมอเลยนะด้วยประโยคนี้คือที่สุดแล้วอ่ะพอถึงตอนที่อยู่แล้วเราไม่ดูแลอย่ารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปช่วงเวลาที่เราชินนั่นแหละเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากนะคะเพราะนั้นไอตอนที่เราหรือคู่ไหนก็ตามในโลกเนี้ยอ๋อชินก็อย่างงี้ก็เจอกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
5: เรื่อยๆอะไรเงี้ย
4: ให้ลองคิดว่าถ้าลืมตาตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้แล้วไม่เจอคนนี้อีกเราดูแลเขาดีที่สุดแล้วหรือยังเราจะได้ไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีในการดูแลซึ่งกันและกันนะคะรักแล้วรักเลยในโลกนี้ไม่มีนะคะ รักแล้วยิ่งต้องดูแลทั้งนั้นจะแพนนะ
7: คร
4: ับ นะไอ้ผ่านความเจ็บปวดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจ็บปวดแล้วเราแบบโอ๊ยตายระแวงจังเลยให้คิดเสมอว่าภรรยาโดนมาแล้วตั้งหลายรอบยังเดินหน้าต่อได้เลยทำไมวันนี้สักครั้งแห่งความผิดพลาดนั้นเราจะให้อภัยคืนเขาไม่ได้
5: ซึ่งที่ผ่านมาก็เราได้เรียนรู้แล้วครับแพนเรียนรู้ทั้งตัวเองความรักทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นอ่ะเรียนรู้ทั้งเรื่องของการจัดการกับความสัมพันธ์ด้วยเรียนรู้เขาด้วยและตรงนี้มันจะทำให้เราทั้งคู่เติบโตไปด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคู่ที่ผ่านความราบเรียบแล้วก็ไม่ได้มีแบ่งทุกข์แบ่งสุขกันความสัมพันธ์อาจจะแบบไม่แข็งแรงเท่าแพนก็ได้นะ
4: ค่ะและอย่าลืมลูกค่ะวันนี้ลูกอยู่กับเราถ้าคุณพ่อยังพังกับอดีตที่เราก็พยายามสร้างปัจจุบันได้นี่นาในการชดเชยอดีตแต่เราก็ยังเสียใจทุกทรมานเอาเวลาตรงไหนไปดูแลใจลูกล่ะคะใช่ไหมล่ะ
5: ไอ้ความแวบๆหลอนๆมันมีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าประเด็นคือเราต้องมาตั้งหลักว่าเอ้ยมันผ่านไปแล้วแล้วเราจะเริ่มต้นใหม่สำคัญหลักๆเลยอ่ะฉันจะเริ่มต้นใหม่แล้วก็สร้างอนาคตที่ดีแล้วเมื่อกี้มันมีคำถามที่แพนตั้งขึ้นมาแล้วบอกว่ามันเป็นบางทีมันเป็นความคิดที่แวบเข้ามาเนาะอย่างเช่นไม่รู้ว่าแบบยังรักภรรยาอยู่หรือเปล่าหรือเป็นเพราะเราไม่มีใครอันนี้เป็นคำถามสมมติฐานไม่มีความจำเป็นที่ต้องตั้งคำถามแบบนี้เลยครับอย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงนะแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นมันต้องตั้งคำถามเลยครับสิ่งที่ควรทำคือเอาเวลาและพลังที่คิดส่วนนั้นนะมาทำปัจจุบันให้ดีที่สุดดีกว่าแล้ววันหนึ่งที่เราไม่มีเขาจริงๆแล้วเราจะรู้ครับเพราะในขณะที่เรามีเขาอะไม่ต้องไปพยายามทดสอบด้วยนะไปลองหรือเราต้องไปลองมีคนอื่นเราจะได้รู้ว่าเรารักเขามากแค่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเพราะคือไอ้พวกคำถามสมมติทั้งหลายอ
4: ะ
5: ทิ้งไปได้เลยครับเราก็คอนเฟิร์มตัวเองได้แล้วว่าเรารักภรรยาเขาก็รักเราอยากจะสร้างครอบครัวแต่ต่างคนต่างสเต็ปผิดก้าวผิดกันคนละข้างสองข้างมาลองตั้งต้นกันใหม
4: ่
5: ประมาณเนี้ย
4: ค่ะ
5: ครับ
4: นะคะเอาใจช่วยค่ะทุกคนมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้สิ่งสำคัญคือให้อภัยตัวเองและให้อภัยกันและกันถ้ายังรักกันมากพอ
5: ครับ
4: นะคะขอบคุณนะคะเอาใจช่วยนะแพนนะ
5: ครับคุณนะแพน
7: ขอบคุณมากครับบี
4: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
4: นี่คือสิ่งที่เราคุยกันเสมอนะ
5: ครับ
4: คือถ้าเรารู้ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในตอนแรกของการนอกใจไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเรายังรักคนของเราอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือแบบนี้ค่ะถ้าจะเดินหน้าต่อความระแวงอ่ะมันจะเหมือนบีบคอเราไม่สิ้นสุดอ่ะเฮ้ยหรือเปล่าวะเฮ้ยคุยกับใครหรือเปล่าอ่ะสิ่งนี้ต่างหากที่มันดูยาวนานกว่าไอ้การที่ให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอ่ะค่ะเพราะความระแวงกว่าจะหายไปมานานมากนะคะความเชื่อใจกว่าจะสร้างมาใหม่ใช้เวลาทั้งนั้นเนาะมีเวลาอยู่นะคะส่งท้ายคำถามนี้แล้วกันนะคะผมเป็นเกย์ครับมีแฟนคบกันมาจะ9ปีแล้วแฟนผมเป็นคนดีจนผมอายเขาไม่เคยนอกใจแต่ตอนนี้ผมสับสนควรทำยังไงดีถามว่ารักแฟนไหมรักนะครับแต่ใจมันไม่เคยพอจะคอยแสวงหาสิ่งใหม่ๆตลอดพอแฟนจับได้ผมก็หยุดไปสักพักแล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมโอ้ยเหมือนกับคำตอบเมื่อกี้เลยนะผมควรทำยังไงดีแบบว่าไม่อยากเลิกกับแฟนแต่ก็ไม่อยากที่จะหยุดการมีใหม
5: ่
4: ๆรู้นะว่าผมเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วถ้าเกิดไม่เห็นแก่แฟนก็ช่วยไปโสดค่ะคราวนี้อยากใช้ชีวิตแบบไหนใช้เลยตอนนี้พี่เลยไม่แน่ใจว่าคือพี่เข้าใจนะบางคนบอกว่าต่อให้นอกใจก็รักแฟนนะแต่มันเป็นความรักแบบไหนอะคะที่สามารถทำให้เขาเสียใจจากการนอกใจของเราได้เรื่อยๆบางทีมันเบสิกสุดคือรักกันไม่ทำร้ายใจกันอะไม่อย่างนั้นความเห็นแก่ตัวของเราคือไม่หยุดที่จะรู้จักคือไม่รู้จักพอแหละแต่ก็ไม่เคยดูแลคนที่เราอยากมีให้ดีพอ
5: ครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรานอกใจแฟนอะแฟนรู้หรือเปล่า
4: ค่ะ
5: อยากจะให้คุยกันนะครับจริงๆแล้วถ้ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันรักเขามากเลยแต่ฉันเบรกพฤติกรรมไม่อยู่แล้วต้องการเปลี่ยนสถานการณ์นี้จริงๆมันอึดอัดไปหมดเลยก็แบบกล้าๆกลัวๆที่ต้องไปมีอะไรข้างนอกแต่ก็หยุดไม่ได้แล้วก็ยังรักเขาอยู่ก็ต้องเผชิญหน้ากับแฟนแล้วเพราะมันอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจอยู่พอสมควรคุยกับแฟนตรงเลยเธอฉันมีปัญหาเรื่องนี้ฉันรักเธอมากแต่ฉันมีปัญหาเรื่องนี้แล้วทำยังไงดีไม่รู้แต่ละคู่มีวิธีการแก้สถานการณ์แบบนี้ไม่เหมือนกันบางคู่รับไม่ได้เลยบางคู่บอกเธอมันไม่ไหวจริงๆฉันรับไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะฉันเธอเลือกตัวเองเธอไม่ต้องมาเลือกเรานะครับหรือบางคู่เขาบอกว่างั้นไปลองทำไมหรอหรือว่าความสัมพันธ์ของเรามันไม่ดีตรงไหนหรอมันซ่อมได้ไหมคลินิกสุขภาพเพศเดี๋ยวนี้ก็มีครับเพราะบางคู่เนี่ยมีปัญหาเรื่องเซ็กส์แล้วก็
4: ไม่ตอบโจทย์เรื่องนั้น
5: ไม่ตอบโจทย์กันและกันแล้วไม่กล้าบอกกันอะไรเงี้ยก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับมันสามารถพูดคุยแล้วก็ค่อยๆจูนกันได้ก่อนที่จะไปเอ็กซ์ตรีมที่สุดก็คือเลิกกันแยกทางเพราะฉะนั้นมันมีการปรับจูนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการสื่อสารกันเกิดขึ้นอ่ะวันไหนที่การสื่อสารจบลงนะความสัมพันธ์มันก็จบแล้วถึงมันจะบอกว่ารักกันมาก
4: จริงเห็นด้วยนะคะสื่อสารกันเถอะทุกความสัมพันธ์ค่ะ
5: ครับ
4: ถ้ายังรักกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามอย่าหยุดการสื่อสารและการรับฟังกัน
5: ครับ
4: นะคะขอบคุณมากเลยกับทุกสายในวันนี้นะคะเดี๋ยวศุกร์หน้าเจ็บเพราะเชื่อใจชื่อตอนส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage นะคะและพรุ่งนี้ค่ะวัน Stand Up Empathy ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องนี้เลยเหมือนกันนะอย่ามัวแต่ดูแลใครจนลืมหัวใจตัวเองมีคนเยอะมากค่ะดูแลคนรอบๆตัวแล้วก็เบียดเบียนตัวเองอยู่นั่นนะคะบ่ายโมงและก็รอบ1ทุ่มมีคนถามว่าลุ้นเลยอ่ะพี่ว่าเราจะได้ยินอะไรบ้างเอาไปฟังแล้วกันค่ะพี่ก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่พี่อ้อยเล่าให้ฟังจะเป็นสูตรสำเร็จที่สุดในโลกแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าฟังจบแล้วทำได้นะพี่ว่าโลกจะเบาต่อเรามาก
5: ครับถ้าเกิดว่าไม่มีบัตรนี่ถามเผื่อหลายๆคนไปยืนสุ่มๆหน้างานหรือว่า
4: ไป
5: รอลุ้นแบบว่าบัตรมีคนเอามารีเซล
4: เด
5: ี๋
4: ยวนะรีเซลเนี่ยเป็นพี่ป้อมพี่โตอัศนีประสานนะจ๊ะแต่ของพี่อ้อยคือตอนนี้มันหมดคือจนหมดอะค่ะ
5: แล้วเราไปทำ
4: จนหมด
5: แต่เราไปเที่ยวหน้างานได้ใช่ไหมพี่อ้อย
4: เออแต่หน้างานเข้าได้นะพี่อ้อยว่าเพราะข้างหน้านะมันจะมีหลายสิ่ง
5: มี
4: แ
5: อคทิบิชันใช่ไหม
4: ที่เป็นพี่อ้อยมากเลยเช่นเพลย์ลิสต์มีพูดเข้าเพลงด้วยมีสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องสามารถยกหูขึ้นมาแล้วฝากคำถามได้ด้วยคือหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นพี่อ้อยบางคนบอกว่าอยากตามหาหนังสือคือหนังสือที่พี่รู้มาพรุ่งนี้มันน่าจะมีแค่ส่งกอดละมั้งที่มาอยู่นะ

0: เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
5: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
6: เดี๋ยวมันก็ดี
5: ทำให้ดีที่สุด
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
5: กองฟ้าอร่อยคุ้ม
7: แค่10บาท

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
5: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
6: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
5: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
6: อืมจะชัวร์เหรอ
5: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
6: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
7: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
8: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
7: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
9: แวะมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับ Green News ค่ะสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์เขาเปิดข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสเวสไนล์แล้วอย่างน้อย3รายโดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะเขาบอกว่าไวรัสเวสไนล์ซึ่งแพร่เชื้อสู่คนผ่านการถูกยุงกัดสามารถก่อให้เกิดอาการป่วยรุนแรงได้ในผู้ติดเชื้อประมาณ1ใน150คนขณะเดียวกันก็ได้เตือนนะคะว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ยุงเนี่ยมีระยะเวลาและก็พื้นที่ในการแพร่กระจายไวรัสได้มากขึ้นทั่วยุโรปโดยเฉพาะในปีนี้นะคะที่เจอคลื่นความร้อนรุนแรงเล่นงานนอกจากเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะจำนวนคนที่ติดเชื้อไวรัสเวสไนล์ยังเพิ่มสูงขึ้นในประเทศกรีซแล้วก็อิตาลีด้วยค่ะช่วงหน้าเรายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
2: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
5: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
8: ่ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: วัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เวเทอร์จากสไปซี่ลิสต์ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
5: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
6: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
7: ไปฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับติ๋นสุทินาทองชื่นสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เขาเปิดข้อมูลค่ะบอกว่าจังหวัด North Kivu และ South Kivu ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR Congo ยังคงเป็นศูนย์กลางการระบาดของอหิวาตกโรคที่รุนแรงที่สุดในทวีปแอฟริกาค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยต้องสงสัยแล้วกว่า 39,400 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,173 รายค่ะคือสถานการณ์ความไม่มั่นคงในเดียคองโกการเคลื่อนย้ายประชากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลที่ขาดแคลนยังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคนะคะก็ทำให้ระบบสาธารณสุขของเดียคองโกที่เจอวิกฤตมนุษยธรรมหลายด้านอยู่แล้วรวมถึงการระบาดของอีโบลาต้องรับภาระหนักมากขึ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ด้วยค่ะ Green
1: News โดย The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: เวลาของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้แล้วค่ะติดตามด้วยกันกับดินสุทธินาทองชื่นมีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียค่ะเขาบอกว่าภายในช่วงเวลาเพียงแค่สัปดาห์เศษๆนะคะจำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจากมลพิษไฟป่าเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเลยนะคะคือเพิ่มขึ้นเป็น 113,000 กว่าคนจากเดิม 50,000 กว่าคนนะเมื่อวันที่1กันยายนค่ะโดยมีประชาชนกว่า 12.5 ล้านคนต้องเจอกับหมอกควันจากไฟป่าในพื้นที่7จังหวัดโดยญี่ปุ่นเนี่ยนะคะได้ส่งเฮลิคอปเตอร์มาช่วยอินโดนีเซียรับมือกับไฟป่านะคะซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนกองทัพในปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟโดยจะเริ่มปฏิบัติการที่จังหวัดกะลิมันตันตะวันตกและบนเกาะบอร์เนียวค่ะในขณะที่มาเลเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับอินโดนีเซียก็ได้เสนอความช่วยเหลือในการดับไฟป่าทางอากาศเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีซาร่าดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilginอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: โอ้โหวันนี้เป็นพ่อหนุ่มลุกแว่นเลยนะแคน
7: สลับกันใส่ครับหมอทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส
6: ์ดีแล้วแคนเพราะการที่ใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลาก็ทำให้ตาแห้งได้จ้ะปกติกระจกตาของเราเนี่ยก็ต้องได้รับออกซิเจนในการไหลเวียนแต่เวลาที่เราใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันเป็นการปิดให้น้ำในลูกตาไม่ได้หล่อเลี้ยงไปถึงกระจกตาตรงนั้นก็ยิ่งจะทำให้ตาแห้งง่ายได้จ้ะ
7: อย่างนั้นถ้าเกิดบางคนใส่แว่นตลอดเลยอ่ะได้ไหมหมอ
6: จริงๆแว่นสายตาก็เป็นออปชันที่ใช้ได้ตลอดเลยแคนเพียงแต่ว่าบางคนที่เลนส์อาจจะหนักเพราะว่าเขาสายตาสั้นเยอะก็อาจจะมีความปวดตาปวดศีรษะปวดหูได้ถ้าใส่นานๆแล้วหนักเกินไปก็สลับมาเป็นคอนแทคเลนส์นี่แหละจ้า
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนักออเวลวัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
1: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกองบัญชาการไซเบอร์ของกองทัพเยอรมนีค่ะกำลังประเมินเครื่องมือ AI นะคะเพื่อที่จะพัฒนาระบบต้นแบบให้พร้อมใช้งานภายในช่วงไตรมาส2ของปีหน้าแล้วก็คาดว่าจะมาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี2571ค่ะโดยสงครามในยูเครนแสดงให้เห็นนะคะว่าโดรนและก็ดาวเทียมสามารถสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาลทำให้สนามรบมีความโปร่งใสอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะเดียวกันกองทัพเยอรมนีก็จำเป็นต้องใช้ AI ช่วยประมวลผลข้อมูลด้วยความเร็วที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ขณะเดียวกันนะคะความกังวลเกี่ยวกับการพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐและข้อมูลเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายฝ่ายในยุโรปเนี่ยต่อต้านการใช้ระบบ AI ของ Palantir ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและระบบกลาโหมของสหรัฐนะคะท่ามกลางความวิตกว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะเป็นพันธมิตรที่ไม่น่าไว้วางใจหลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ขู่หลายครั้งว่าจะนำสหรัฐถอนตัวออกจากนาโต้ค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
2: Oh well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก Oh well
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: โอ้นี่ถึงขั้นขนน้ำมาด้วยเป็นแพ็คเลยเหรอแนน
2: ก็เห็นเขาบอกว่าดื่มน้ำเยอะๆดีต่อสุขภาพผิวชุ่มชื้นก็เลยจัดมาเลย5ลิตรกินทั้งวันให้ฉ่ำไปเลย
1: เดี๋ยวดื่มน้ำเยอะก็ดีแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไประวังเกิดภาวะ water intoxication หรือน้ำเป็นพิษได้นะ
2: ฮะน้ำเป็นพิษได้ด้วยเหรอแล้วคือมันต้องเยอะแค่ไหนถึงจะเป็นพิษอ่ะ
1: น้ำเป็นส่วนประกอบ2ใน3ของร่างกายก็จริงนะแนนแต่ถ้าดื่มมากเกินไปมากเกินกว่า3ลิตรต่อวันต้องระวังจ้ะเพราะน้ำจะไปเจือจางโซเดียมในเลือดของเราเกิดภาวะไฮโปแนทรีเมียคือโซเดียมในเลือดต่ำอาการที่ตามมาก็คือปวดศีรษะอ่อนแรงคลื่นไส้อาเจียนซึมจนถึงชักแล้วก็หมดสติได้เลยนะแนน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วขอบคุณนะยู thank

Lifemate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วงถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทินาทองชื่นจีนค่ะผนึกกำลังกับนานาชาตินะคะจัดตั้งพันธมิตรต่อต้านการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและออนไลน์โดยมีตัวแทนจากประเทศผู้ก่อตั้ง46ประเทศประเทศผู้สังเกตการ34ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ4แห่งซึ่งก็รวมถึงองค์การสหประชาชาติแล้วก็องค์การตำรวจสากลหรือ Interpol เข้าร่วมประชุมครั้งแรกที่มณฑลจิงซูค่ะซึ่งการจัดตั้งองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีเป้าหมายชัดเจนเป็นมืออาชีพมีประสิทธิภาพและเน้นลงมือปฏิบัติโดยมีอนุสัญญาระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานก็จะช่วยประสานความร่วมมือในการปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมอาชญากรรมไซเบอร์และก็อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องอีกทั้งรักษาความมั่นคงรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของบุคคลนิติบุคคลและก็องค์กรอื่นๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้ายังคงมี Green News กลับมาต้นชั่วโมงนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับรองมีนะครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเรานะครับคือไม่จำเป็นต้องซื้อของใหม่ในทุกๆครั้งนะครับ
3: อุปกรณ์ดนตรีบางชนิดครับเราสามารถเลือกซื้อมือสองได้หรือว่าถ้ามันมีการเสียเนี่ยเราก็ซ่อมแซมเฉพาะพาร์ทอะไหล่ที่มันจำเป็นต้องซ่อมแซมนะครับผม
2: ส่วนของใช้ที่ยังใช้ได้นะครับเราแค่ซ่อมมันนะครับหรือว่าอัปเกรดมันแล้วก็ใช้มันให้นานที่สุดละกันนะครับ
3: เพราะของที่เท่ไม่จำเป็นต้องใหม่เสมอไปนะครับถ้าเราเห็นคุณค่าของมันเราดูแลมันดีๆนะของทุกชิ้นก็อยู่กับเราได้นานๆช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยดูแลโลกได้ด้วยครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนStage cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ line up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดย The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
5: ้ส่งข่าวกันต่อนะคะเรื่องราวของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นอันโตนิโอกูโตเรสค่ะเลขาธิการสหประชาชาติได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์และการข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมในน่านน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะโดยเตือนว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนความมั่นคงในตะวันออกกลางแล้วก็เศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องค่ะให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆที่อาจจะส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งมีความรุนแรงมากขึ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
0: โดย The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
6: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายแพ้งี้ต้องหมีม่วง
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: All well, รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึกกว่าดูแลได้ดีกว่ามากกว่าการชั่งน้ำหนัก All well
4: เครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: มาเจอเซนันเดชาหลอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาร่าใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อเดรก
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
4: ่ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์
6: Inspiration จากหนุ่มอนุวัฒน
7: ์ผมว่าคนดูตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่แพลตฟอร์มเดียวไม่ได้อยู่แค่แบบต้องใส่สูตรผูกไทยแล้วคนดูไปไกลถึงขนาดแค่ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีของและมันมีดีไม่ฉะนั้นไม่ต้องคำนึงว่าตัวเองจะต้องหล่อต้องสวยแล้วขอให้มีเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนมีความเป็นตัวเองและรักในสิ่งตัวเองทำและไอ้ความรักความตั้งใจของคุณมันจะทำให้คุณมีแสงขึ้นมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาแสงแล้วมันจะปรากฏตัวตนที่ชัดเจนของคุณแล้วคนจะชอบคุณ
8: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันๆทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิด นะคะว่า17กันยายนนี้คุณมีนัด กับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชีย

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ยาชนิดนี้ช่วยลดอาการหลงลืมรับประทานวันละ1ครั้งก่อนเชื่อใจเขาผลข้างเคียงอาจทำให้เจ็บหนักเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้คิดมากแต่คุณคิดถูกเจ็บมากไปมารักษาแผลหัวใจกับพี่อ้อยพี่ชอดศุกร์นี้4 ทุ่มที่คลับไฟเดย์เจ็บเพราะเชื่อใจแชร์เรื่องราวของคุณมาให้เราที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นเนปาลค่ะคาดว่าจะต้องใช้เงิน 4,700 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศนะคะจากรายงานการประเมินความเสียหายและความต้องการอย่างรวดเร็วซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานด้านเทคนิคร่วมจากคณะกรรมการวางแผนแห่งชาติแล้วก็สำนักงานลดและจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลค่ะโดยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยได้รับความเสียหายมากที่สุดเลยนะคะต้องใช้เงิน 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะฟื้นฟูหรือคิดเป็นประมาณ 75% ของความต้องการฟื้นฟูทั้งหมดขณะที่ภาคพลังงานก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเหมือนกันค่ะโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ13แห่งแล้วก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก5แห่งได้รับผลกระทบส่วนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอันนี้ก็จะต้องใช้งบเหมือนกัน481ล้านดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวเราติดตามกันต่อยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงหน้านะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 3
1: โหนานี้โปรแรงมากครับพี่คุ้มลดสูงสุด 50% ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด2ปี
2: เสาร์ที่19กันยายนนี้เริ่มลงทะเบียน 8:00 นที่ทอส.สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
3: ให้เราเป็นเพื่อนคู่เขตพาคุณก้าวสู่การเป็นเจ้าของบ้านที่สมบูรณ์แบบ Beyond Housing Bank
4: มือ2ทอส.คุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
5: โทร02-645-9000+5เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจอจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why.
10: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
11: That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
13: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
12: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
13: อืมจะชัวร์เหรอ
12: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
13: เงินรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม.23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้

0: วลเครื่องชั่งสุขภาพที่ช่วยให้คุณรู้จักร่างกายตัวเองมากกว่าที่เคย
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: ทุกความสำเร็จอาจมีพลังศรัทธาอยู่เบื้องหลังเปิดเส้นทางสายมูของฤทธิ์เรืองฤทธิ์จากศิลปินชื่อดังสู่คุณหมอและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเบื้องหลังทุกก้าวของความสำเร็จเขาศรัทธาอะไรและมูที่ไหนในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
5: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีครับพวกเราเบเทอร์เบเทอร์จากสไปซี่ลิสต์ครับผมวิธีดูแลโลกของพวกเราครับก็เหมือนชื่อวงเลยครับเราอยากเห็นอากาศที่ดีครับ
8: เริ่มจากการใช้พลังงานที่พอดีครับกลางวันถ้ามีแสงธรรมชาติเพียงพอก็ไม่ต้องเปิดไฟนะครับถ้าอากาศดีก็เปิดหน้าต่างเปิดแอร์ได้เลยครับ
9: เพราะเราเชื่อว่านะครับอากาศที่ดีในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มต้นได้จากการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าในวันนี้ครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: เสียงเพลงที่คุณเคยรักจะกลับมาสร้างความประทับใจแบบที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน Stage Cover ที่ยกระดับทุกเสียงเพลงและ Line Up ศิลปินระดับประเทศไว้ในที่เดียว1คืน1เวทีแต่ความรู้สึกนี้จะไม่มีวันลืม Cover Night Live ฟังเพลง cover ที่คุณชอบที่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบเครื่องชั่งน้ำหนัก Allwell วัดลึกถึงไขมันและกล้ามเนื้อ
13: ตามฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับสินสุทินาทองชื่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พูดถึงเศรษฐกิจโลกนะคะบอกว่ายังมีความยืดหยุ่นยังสามารถรับมือกับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางโดยเฉพาะผลกระทบจากราคาพลังงานค่ะแต่ยังก็ตามนะคะความไม่แน่นอนก็ยังคงมีอยู่ในระดับสูงโดยเศรษฐกิจโลกกำลังเจอแรงกดดันจาก2ทางนั่นก็คือผลกระทบจากราคาพลังงานและก็สินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นและแรงหนุนในเชิงบวกจากเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขณะเดียวกันนะคะ IMF ก็ได้เตือนถึงความเสี่ยงที่สำคัญหลายด้านต่อเศรษฐกิจโลกค่ะทั้งแรงกดดันด้านพลังงานที่อาจจะยืดเยื้อหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นและกระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อที่หยุดชะงักด้วยค่ะช่วงหน้าคุณผู้ฟังติดตาม Green News กันต่อกับคุณแพรไพลินธรรมนาวันนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ
14: All well, all well รู้ไขมันรู้กล้ามเนื้อรู้ลึก การชั่งน้ำหนัก
15: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เ